0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอตของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้น ขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMy GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมวงอันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาครอบ8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยว อนันทีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันคนมือหนึ่งของรายการไฮบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะนั่งยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตร และเวลา 22:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง20 เซนติเมตรเวลา 15:21 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
16: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
15: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตในบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
16: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
15: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
16: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี้ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
16: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
15: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
16: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ครับ

0: เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
4: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
3: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
4: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
3: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกียรติรายงาน
1: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่ง

0: ่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
1: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
0: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
2: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับทางเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อหัวต่อคน
0: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งยอมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
4: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรม ศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
5: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปัตย์ที่สวยงาม
4: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
8: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

พระผ่านฟ้าแห่งแผ่นดินปิ่นเดชะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมงคลนามทั่วเขตคามแซ่ซ้องก้องธานีทะดุดแสงแห่งธรรมนำชีวิตไทยทั่วทิศร่มเย็นเป็นสุขสีราดคลายทุกสุขทั่วล่าด้วยบารมีพระภูมิทรงกอบเกื้อเพื่อประชาทะปรีชาด้านทหารและการบินไทยทั่วถิ่นทรงห่วงใยให้ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิทยาพระปกฟ้าร่มเกล้าเหล่าชาวไทยน้อมเกล้านบศิระอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่ซ้องทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักรีวงศ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

ระทรงดังเทพบดินปิ่นประเทศมาปกเกตป้องภัยไทยทั้งผองราชพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองร่มฉัตรรัชกาลขัตติยบารมีบริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พรไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติเกษมสุขเปรมปีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา 9:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวของจังหวัดกระบี่เราจะมีงานใหญ่อีก1งานนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะกับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติค่ะครั้งที่10ประจําปี2569นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขค่ะทางด้านของท่านผอ.ชยาภาสุขใสสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีงานใหญ่ค่ะที่เรากำลังจะจัดขึ้นนะคะในสัปดาห์หน้านี้เองนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่จะรวมพลคนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะทางด้านของการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอปท.เองเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่ามีความจะต้องทำงานทางด้านของการแพทย์ฉุกเฉินดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันนะคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยคงจะต้องเรียนถามท่านผอ.ค่ะว่างานเนี้ยวัตถุประสงค์ของการจัดขึ้นมานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ
2: ค่ะก็ต้องขอพูดในเบื้องต้นนะคะว่าในส่วนของโครงการการอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่10มาแล้วนะคะเป็นการรวมพลของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งจะมารวมตัวกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะและภาคีเครือข่ายเนี่ยค่ะเกิดความตระหนักรู้นะคะและตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนทุกคนนะคะให้เกิดความปลอดภัยนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายนะคะในเรื่องของนั่นในการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยให้มีความเข้มแข็งในการสอดประสานงานกันในการทำงานร่วมกันนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆมาตลอดปีนะคะโดยมีการได้มอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในงานนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่คือในเรื่องราวของการจัดประชุมครั้งนี้นะคะว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างในการจัดงานทีเนี้ยการจัดงานนะคะท่านผอ.ค่ะเราจัดกันถึงกี่วันนะคะ5-6-7-3วันด้วยกันตรงนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในส่วนของรายละเอียดการจัดงานนะคะเรามีรายละเอียดอะไรบ้างในการจัดงานแล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องราวการแพทย์ฉุกเฉินแม้แต่อาสาสมัครนะท่านผอ.ค่ะอาสาสมัครท ทางด้านของการแพร่เชื้อในกระบี่เราก็มีค่อนข้างเยอะตรงนี้เราสามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้หรือเปล่าในส่วนไหนบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์นะคะแล้วก็พี่น้องกู้ชีพกู้ภัยของเรานะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้เขาต่างๆเหล่านั้นนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาศึกษาข้อมูลแล้วก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทั้งยังผลงานที่เขาได้ทำมาตลอดปีนะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีประชาชนนะคะซึ่งที่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากประชาชนแล้วก็ยังจะเป็นเด็กและเยาวชนนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆได้นะซึ่งในกิจกรรมในโครงการของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้ความรู้โดยแพทย์นะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางน้ำทางบกทางอากาศหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการกู้ชีพกู้ภัยเกี่ยวกับพี่น้องอาสาสมัครของเรานะคะต่างๆเหล่านี้นะคะมาร่วมให้ความรู้และให้แชร์ประสบการณ์กันในทั้ง3วันเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือในกิจกรรมเนี้ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการเสวนาวิชาการนะคะแล้วก็ในส่วนของการฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะขยายกลุ่มเป้าหมายไม่ได้แค่เฉพาะในส่วนของทางด้านของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะทางด้านของการแพทย์ฉุกเฉินแต่ว่าเราก็อยากจะให้น้องๆนักเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่เขาสนใจในเรื่องนี้สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมคะพ่อคะ
2: เข้าได้ค่ะซึ่งในกิจกรรมของเรานะคะอย่างที่มิติกรได้นำเรียนไปก็คือว่านอกจากเวทีเสวนาได้มาพูดคุยกันแล้วนะคะยังจะมีกิจกรรมที่มีการฝึกปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะพื้นฐานนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะสามารถเข้าถึงได้โดยการฝึกการประเมินผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนะคะอันนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะของการมีหุ่นจำลองนะคะแล้วก็จำลองสถานการณ์ให้ว่าณตอนนี้เราพบผู้ป่วยหรือญาติของเราเกิดนอนหมดสติอยู่เราจะประเมินเขาได้อย่างไรว่าณตอนนี้ค่ะเราจะต้องเข้าช่วยชีวิตในขั้นพื้นฐานแล้วหรือยังนะคะการประเมินการปลุกให้ตื่นนะคะแล้วก็หลังจากประเมินแล้วปลุกแล้วไม่ตื่นเราจะทำการปั๊มหัวใจด้วยหลักการและวิธีการที่ถูกต้องได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการสาธิตและก็สอนให้เราซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปนะคะสามารถโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วให้เข้าถึงพื้นที่ให้เข้าถึงบ้านหรือให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วและก็ถูกต้องแม่นยำได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าการเข้าถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เรียกง่ายๆว่า AED ซึ่งณตอนนี้ค่ะในจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ศูนย์ราชการหรือแหล่งรวมของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์ราชการหรือหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีการรวมตัวของประชาชนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่หมดสติที่เราไปพบได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือดีนะคะอุปกรณ์พร้อมแต่ประชาชนไม่สามารถนำไปใช้งานได้เครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อัตราการรอดชีวิตของประชาชนนั้นก็ไม่เพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กและเยาวชนหรือจะเป็นพนักงานลูกจ้างหรือประชาชนที่สนใจต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้ง3วันเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยตรงนี้เราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนหรือเปล่าคะผอ.คะว่าเรามีความสนใจที่จะต้องอยากจะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ในส่วนเบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ประสานงานมายังกองสาธารณสุขเพื่อเราจะได้จัดเตรียมนะคะห่วงเวลาให้ท่านนะคะได้มาเข้าศึกษาเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็จะได้มีความพร้อมกับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดหากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็สามารถมาแจ้งที่หน้างานก็คือจุดลงทะเบียนที่อาคารแพทินัมฮอลล์ที่เราได้เป็นพื้นที่จัดงานนะคะอันนี้ก็สามารถได้แต่ว่าอยากจะให้โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ค่ะก็สามารถโทรไปได้ก่อนนะคะที่กองสาธารณสุขใช่ไหมคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะในเรื่องราวของงานที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งตรงนี้พอพูดถึงระดับชาติค่ะท่านผอ.คะแน่นอนเราคงจะมีเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนที่มาจากทั่วประเทศนะคะตรงนี้เราพอจะคร่าวๆได้ไหมคะว่าตอนนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนมาแล้วหรือแจ้งความประสงค์มาแล้วที่จะมาร่วมจากต่างจังหวัดเนี่ยเรามีมาประมาณสักกี่คนได้แล้วผอ.คะ
2: ค่ะก็เฉพาะที่ลงทะเบียนผ่านระบบของเรามาแล้วนะคะอยู่ที่ 1,700 คนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเฉพาะสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบมาเท่านั้นแต่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่านอกจากคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยคนที่ลงทะเบียนต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีผู้ติดตามมาด้วยท่านละ 2-3 คนนะคะเพื่อเพราะอย่างที่ได้นำเรียนนะคะกิจกรรมเรามีถึง3วันแล้วก็เมืองกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักดังนั้นจะมีหลายๆคนนะคะซึ่งถือโอกาสนี้นะคะมาท่องพักผ่อนท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ของเราด้วยดังนั้นก็อยากจะใช้เวทีนี้นะคะในการเชิญชวนพี่น้องจังหวัดกระบี่ทุกคนนะคะร่วมกันต้อนรับแขกที่จะมาเยือนจังหวัดกระบี่จากทั่วประเทศนะคะคาดว่ารวมกับผู้ลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่ติดตามเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 คนค่ะ
1: นะคะนี่คือที่ลงทะเบียนมาแล้วจากทั่วประเทศนะคะก็ตีว่าที่ลงทะเบียนคือ 1,700 กว่าคนแต่ว่ามีผู้ติดตามอีกคุณผู้ฟังนะคะเขาคงไม่มาคนเดียวแน่นอนนะคะมีผู้ติดตามแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่างานนี้ถึงแม้ว่าต่างจังหวัดจะลงทะเบียนกันมาเยอะแล้วแต่เราก็ยังมีพื้นที่สำหรับชาวกระบี่เรานะคะเหมือนอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าถ้าเราไปอย่างน้อยเนี่ยเราไปรู้หลักการหลักเกณฑ์ในการที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยตรงเนี้ยที่แบบเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะทำให้การอัตราการมีชีวิตรอดเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เห็นข่าวกันอยู่แล้วคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยไม่สมควรที่จะเสียชีวิตแต่ก็เสียชีวิตด้วยความที่คนที่บ้านไม่รู
2: ้
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีการได้ประสานไปยังสถาบันการศึกษาบ้างไหมคะท่านผอ.ครับเพื่อที่ให้น้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะโตแล้วสักนิดนึงเป็นน้องๆช่วงวัยมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เราทางอบจ.นะคะก็ได้มีการทำหนังสือไปเชิญชวนนะคะในโรงเรียนมัธยมคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะน้องๆเนี่ยจะได้รู้จักเบอร์ที่ขอช่วยชีวิตนะคะก็คือเบอร์1669จะเห็นหลายๆข่าวหรือจะเป็นคลิปที่แชร์ในโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศเองหรือประเทศไทยเองเนี่ยเด็กน้องตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเขารับรู้เขาก็จะสามารถใช้โทรศัพท์แล้วก็โทรขอความช่วยเหลือได้อันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรอดของคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยภายในบ้านนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆเล็กๆเนี่ยบางทีก็อาจจะลำบากสักนิดนึงในการที่จะมาเรียนรู้กันแต่ถ้าผู้ปกครองพามาเรียนรู้ได้เราก็ยินดีที่ให้คำแนะนำนะคะแต่ว่าในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราก็ทำหนังสือ เรียนเชิญไปทางโรงเรียนมัธยมระดับตั้งแต่ม.4 ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอามาดนะคะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นต้นนะคะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ10โรงเรียนแล้วนะคะที่เชิญชวนไปนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานงานให้ทางคุณครูสำรวจน้องๆที่มีความสนใจที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยค่ะเห็นน้องๆจะมีการ ก็บโฟลิโอไหมคะ
1: ใช
2: ่น้องๆจะได้ประกาศนียบัตรด้วยนะคะนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้ประกาศนียบัตรไปใส่ในโฟลิโอที่น้องๆจะได้นำไปใช้ประกอบในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วยนะคะอย่างไรแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะน้องๆที่ได้รับฟังผ่านสถานีวิทยุนะคะว่าหากมีความสนใจลองประสานไปที่คุณครูในแต่ละโรงเรียนนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความสนใจและอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะกิจกรรมในเรื่องของงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่จะจัดขึ้นในวันที่5ถึง7นี้นะคะก็ขอให้ประสานกับทางโรงเรียนและให้โรงเรียนประสานมาทางอบจ.เพื่อที่ได้จัดคิวให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ในทุกกิจกรรมได้ครบถ้วนค่ะ
1: ค่ะซึ่งพอฝนมาดูคำนึงที่เป็นแนวคิดของครั้งการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ

0: มีอาวุธประจำกายก็คือโทรศัพท์มือถือถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงใช้โอกาสนี้ค่ะในเรื่องของการมาช่วยชีวิตนะคะทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะเราได้พัฒนาระบบในเรื่องของงานสื่อสารร่วมกันนะคะในเรื่องของการให้บริการประชาชนก็คือ เขาเรียกว่าIDEM หรือ IDMS นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะพอระบบวิธีการถ้าประชาชนจะใช้หากโทรเข้าสายด่วน169มานะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้การดูแลแก่ท่านนะคะโดยผ่านสายด่วน169พอโทรเข้ามาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เราจะรับสายซึ่งในจุดนี้นะคะเราจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่โทรเข้ามาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะโดยการให้ทางปลายสายอะค่ะรับเขาเรียกว่าเมสเสจจากทางเราที่เราส่งไปให้ไปกดยืนยันตัวตนในเมสเสจนั้นนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบดิจิทัลที่เราได้เตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบวิดีโอคอลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้เห็นพื้นที่ที่ผู้ที่โทรมานะคะว่าณตอนนี้ค่ะผู้ป่วยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหากเห็นแล้วเราก็จะได้ประเมินเบื้องต้นโดยทีมแพทย์ทีมพยาบาลของเรานะคะประเมินแล้วว่าจะต้องมีการให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการปั๊มหัวใจการช่วยไม่ว่าจะเป็นมีสิ่งแปลกปลอมติดในคอต่างๆเหล่านี้นะคะเจ้าหน้าที่เราก็จะได้ให้คำแนะนำผู้ที่อยู่ในหน้างานสามารถปั๊มหัวใจได้ในทันทีค่ะซึ่งนะตอนนี้เราก็จะมีการสื่อสารกันแบบเรียลไทม์นะคะว่าประเมินอย่างไรนะคะวัดการวางมือที่จะปั๊มหัวใจมีการวัดจากชายโครงอย่างไรการกดอย่างไรนะคะอันนี้เราก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็สอนให้กับผู้ที่โทรเข้ามาเนี่ยค่ะสามารถช่วยเหลือชีวิตกับผู้ที่ประสบเหตุที่อยู่เบื้องหน้าของผู้ที่โทรได้เลยค่ะในทันทีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าใครที่แบบติดตามทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุณขณะนั้นนะคะได้ทันท่วงทีเลยนะคะอย่างที่บอกว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าครั้งนี้เรามาอบรมแล้วเรามีพื้นฐานนะคะในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในขณะนั้นนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าจะทำให้ผู้ป่วยเนี้ยมีอัตราการรอดชีวิตนะคะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะมาร่วมในวันพิธีเปิดด้วยใช่ไหมท่านผอ.
0: ใช่ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะซึ่งท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้เราในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ของเรานะคะท่านอังกูลศิวาเทวากูลนะคะแล้วก็ท่านนายกสมศักดิ์กิติธรกุลนะคะท่านได้ร่วมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ได้รับเขาเรียกว่าความสนใจจากทางด้านของท่านผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลยแสดงว่าเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าการแพทย์ฉุกเฉินมากสักเท่าไหร่นะคะได้ยินแค่ในเรื่องของระบบสาธารณสุขแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าอยู่ใกล้เรานะคะโดยเฉพาะเมื่อทางอปทนะคะเองเนี่ยก็จะมีหน่วยที่ดูแลเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วจังหวัดกระบี่ของเรานะคะได้มีการพัฒนาระบบเรื่องงานการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะก่อนจะมาจัดงานเนี่ยค่ะเราได้รับโอนภารกิจในเรื่องของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินมาจากโรงพยาบาลกระบี่ซึ่งเดิมเนี่ยจะดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะคะกับโรงพยาบาลได้มีการให้บริการประชาชนในเรื่องของนั้นด้านงานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน169พอมาในส่วนของเขาเรียกว่าพ.ร.บ.กระจายอำนาจ ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มองเห็นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: จังหวัดกระบี่ของเราก็เลยรับภารกิจในเรื่องของงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินมาดูแลแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาให้กับประชาชนจังหวัดกระบี่เนี่ยได้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้มากขึ้นนะคะนอกจากเราจะให้บริการผ่านสายด่วน169แล้วเนี่ยเรายังมีพี่น้องท้องถิ่นนะคะที่ให้บริการในระบบเรียกว่าการรับส่งนะคะจะมีทั้งระบบ A เขาเรียกว่า ALS ก็คือการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสูงแล้วก็ BLS ก็คือการให้บริการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นฐานนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอปท.แล้วก็รปต.แล้วก็มูลนิธิต่างๆในจังหวัดกระบี่มีทั้งหมดด้วยกัน49แห่งด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายในการที่จะรับส่งต่อผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆนะคะรับจากการสั่งการจากศูนย์นเรนทรจังหวัดกระบี่นะคะแจ้งไปยังหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุต่างๆเนี่ยค่ะไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและไม่เกิดความพิการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านผอ.ค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่เราฟังรายการกันอยู่บ้างนะคะถึงเรื่องราวของการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ประจำปี2569ในครั้งนี้บ้างค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนที่สนใจนะคะอยากจะมาฝึกปฏิบัติในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็หากสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนั่นการแพทย์ฉุกเฉินนะคะการช่วยชีวิตต่างๆการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางด้านทางเรือทางอากาศหากเราไปประสบเหตุแล้วเราจะนำความรู้ต่างๆนี้มาช่วยกับประชาชนหรือคนญาติของเราได้อย่างไรนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้ที่จะจัดขึ้นในอาคารแพทินัมฮอลล์นะคะจังหวัดกระบี่ในวันที่5-7สิงหาคมนี้นะคะแล้วจะขอฝากอีกอย่างนึงว่าหากท่านไม่ได้มาร่วมงานของเราท่านก็เชิญชวนท่านเป็นชาวบ้านนะคะในการที่จะต้อนรับแขกที่จะมาเยือนจังหวัดกระบี่ของเรานะคะกว่า 3,000 คนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5-6-7 สิงหาคมนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านต้อนรับแขกที่มาเยือนจังหวัดกระบี่ของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ได้รับทราบถึงกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่กันแล้วนะคะผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.ชยาภาสุขใสค่ะท่านผอ.กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะฝนกับทางด้านของท่านผอ.ชยาภานะคะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: การหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการลูกทุ่งการยาง15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15 นาฬิกา 30 นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5 แยกข่าว16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18 นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการมองอันดามัน20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทย23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพลงประทับใจไปจนถึงเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
3: มีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จากจากนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: ไหม

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับออกอากาศพร้อมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31กรกฎาคม2569เป็นวันศุกร์นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกหนักมากๆเลยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาน้ำท่วมขังบางพื้นที่รวมถึงดินสไลด์ดินโคลนถล่มก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับรานะครับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังที่สำคัญนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับผมภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมาดูที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับมาดูที่ฝั่งภาคใต้อันดามันกันบ้างนะครับวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับก็คือสรุปแล้วยังคงมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าปลีกไทยนะครับจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยนะครับ Local Low Cost ระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับครั้งนี้จะลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชว์หวยในพื้นที่อีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์64นะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย17หมวดสินค้าได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรวมถึงอาหารกระป๋องแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็มีสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันน้ำแปรงสีฟันนะครับรวมถึงน้ำยาล้างห้องน้ำล้างจานต่างๆนะครับดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและมีคุณภาพในราคาประหยัดที่ร้านค้าส่งปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับนายวงศพัฒน์วัฒนจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดานะครับที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลพระอารามหลวงวัดบางโทงนะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับพิธีในวันนี้ประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกคาถานะครับนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็เข้าประจำจุดเพื่อร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรนะครับจำนวน57รูปไปที่จังหวัดพังงาบ้างนะครับส่งเสริมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดโครงการส่งเสริมเขาหลักเซิร์ฟทาวกิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปนะครับที่บริเวณเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยนะครับร่วมชมการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ณเวทีมวยชั่วคราวบริเวณปลายแหลมสะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36ช่วงเวลา 20:30 นถึง 22:30 นอย่าลืมนะครับขอมวยห้ามพลาดนะครับอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศนะครับร่วมประชันไอเดียการประกวดคลิปวิดีโอระนองกลีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมเข้าประกวดกิจกรรมระนองกลีนช็อตซีซั่นคอนเทนต์เที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่มีใจรักการถ่ายภาพการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์ความงดงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสที่จังหวัดระนองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชนะนะครับรุ่นประชาชนจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติยศนะครับแล้วก็มีเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครช่องทางรับสมัครนะครับได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งหรือว่าโกหยินนะครับจะมานำเสนอมาเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องเหมืองสร้างเมืองนะครับก็คือประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนองนะครับว่า เมืองสร้างเมืองนั้นสามารถสร้างเมืองระนองได้แบบไหนอย่างไรนะครับขอเชิญไปชมรับฟังกันเลยนะครับ
0: เอาขึ้นนะที่จะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามซึ่งอยู่ภายในร้านตินคาเฟ่นะครับตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเคยเป็นนะครับที่ก่อตั้งของบริษัทชัยมิสตินจำกัดนะครับโดยเป็นบริษัทที่ขุดเหมืองแร่นั่นเองในพื้นที่ของจังหวัดระนองวันนี้นะครับเราอยู่กับผู้ที่นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นก็คือคุณโกยินนะครับผมสวัสดีครับโกยินครับ
2: สวัสดีครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อน
1: ครับผมเชิญเลยครับผม
2: ชื่อศิวพรเกียรติตั้งอดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัทไซมิติน
1: ครับ
2: ปัจจุบันนี้เหลืองไซมิตินได้หยุดกิจการลงไปแล้วก็เกษียณออกมาก็มาช่วยดูแลมาช่วยเป็นวิทยากร
1: ครับผม
2: สำหรับการที่นักท่องเที่ยวหรือคนอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองการเหมืองแร่ดีถึงจะใช้เรือขุดนะได้มารับรู้เรื่องต่างๆก็จะมีโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟังเหมือนอย่างที่ทางสทของระนองมาวันนี้นะครับด้วยความยินดี
1: ครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือโกหยินเป็นคนพื้นที่ในตำบลหงาวนี่เลยนะ
2: จริงๆแล้วผมเป็นคนในเมืองคือคนในเมืองจังหวัดระนองเนี่ยนะคนในตำบลของนิเวศก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่บริษัทไซมิตินเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2520
1: 220ก็
2: ประมาณสัก40กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ตอนนั้นกลิ่นไอของไซมิตินมันอยู่ปลายปลายแล้วนะเป็นยุคปลายปลายของไซมิตินแล้วนะก็ได้มีโอกาสเข้ามาซึมซับบรรยากาศในการทำเหมืองแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุด1ปีแรกที่เข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นเสมียนอยู่บนเรือขุดอยู่1ปีก็ตอนเช้าต้องลงไปในเรือขุดเพื่อทำรายงานการเดินเรือการขุดแร่ต่างๆเนี่ยเพื่อส่งรายงานนั้นเนี่ยให้กับสำนักงานหลังจากหมดหน้าที่ในการทำบันทึกรายงานต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้คุมแร่ซึ่งขุดได้แต่ละวันเนี่ยขึ้นมาส่งให้กับทางโรงแต่งแร่ของบริษัทนะ
1: ครับผม
2: หลังจากส่งแร่ถึงโรงแต่งแร่ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็คือหมดหน้าที่ในวันนั้นของเสมียนเรือขุดแล้วนะครับนี่คืองานปีแรกที่เข้ามาร่วมกับไซมิตินเข้าสู่ปีที่2เนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในออฟฟิศคือสำนักงานของไซมิตินซึ่งอยู่ที่ในพื้นที่บริเวณนี้นะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็มันทำงานเป็นเฉียนอยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ปีที่2จนถึงปีสุดท้ายของที่ไซมิตินเหลืองไปนะครับที่คุณประวัติ
1: ประมาณกี่ปีครับหลังจากที่เริ่มมา
2: ผมทำงานอยู่กับไซมิตินตั้งแต่ปี20เหมืองมาปิดแบบถาวรนะปิดแบบถาวรแล้วก็ปี2555หลังจากทางไซมิตินหรือแฟร์มอนต์สเตทเนี่ยได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคุณนันทนาตันติเวชเรืองเดชไปเนี่ยมันก็ปิดตำนานเหมืองของไซมิตินโดยสิ้นเชิงนะรวมระยะเวลาตั้งแต่ปี2400
1: ครับ
2: 2454จนถึงพ.ศ. 250055เนี่ยก็ประมาณ101ปีจะถามว่าระนองทำไมมีการทำเหมืองแร่ดีบุกกันอย่างแพร่หลาย
1: ครับผม
2: นะครับมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะสมัยรัชกาลที่3ทำไมผมย้อนไปไกลอย่างนั้นเพราะสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันมีจีนชาวจีนฮกเกี้ยน
1: ครับผม
2: นามว่าคอสุเจียงนะท่านก็ได้อพยพจากเมืองจีนผ่านเข้ามาทางปีนังเข้าสู่ภูเก็ตตอนหลังท่านเห็นรูทางในการประกอบธุรกิจในการทำการค้าของท่านนะท่านก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองและทราบว่าในพื้นที่จังหวัดระนองเราเนี่ยมันมีแร่ดีบุกอยู่เยอะด้วยศักยภาพของสภาพของภูมิอากาศซึ่งมันเป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกและมีอากาศชื้นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมันมีสายแร่ ซึ่งมันพาดผ่านจากประเทศพม่าเข้าสู่จังหวัดระนองไปจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ตจนผ่านออกไปสู่ประเทศมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซีย
1: ฝั่งอันดามันนี่เลาะมาเรื่อย
2: ๆฝั่งภาคใต้ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตจนออกมาเลเซียจนถึงอินโดนีเซียเนี่ยแร่ตัวนั้นคือแร่
3: ดีบุก
2: แต่รัชกาลที่3รัชกาลที่4จนถึงปลายรัชกาลที่5ล่ะซึ่งพอสุเกียงท่านได้ทำเหมืองอยู่หลังจากท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อประมาณกลางหรือตอนปลายๆของรัชกาลที่5เนี่ยนะแต่ช่วงระหว่างรอยต่อของปลายของท่านพอสุเกียงเนี่ยกับฝรั่งเนี่ยมันเริ่มปลายข้อสุเกียงแล้วก็ฝรั่งมันก็เริ่มชาติตะวันตก
1: เริ่มเข้ามาประเทศไทย
2: เข้ามาเพราะฝรั่งเขาก็รู้ว่าในพื้นที่แถบอันดามันเนี่ยมันมีแร่ดีบุกเยอะใช่ไหมพอสิ้นยุคข้อสุเกียงท่านข้อสุเกียงแล้วส่วนใหญ่บุตรของท่านก็รับราชการเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเจ้าพระยาเป็นผู้ว่าหัวเมืองของภาคใต้เนี่ยเกือบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สืบสานในการทำเหมืองเนี่ยมันก็เลยไม่มีฝรั่งมันก็เลยเข้าพอมันเริ่มฝรั่งเข้ามาฝรั่งมันก็เอาเครื่องจักรซึ่งทันสมัยขึ้นใช่ไหมใช้กำลังคนน้อยลง
1: ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าไทย
2: เข้ามาแทนใช่ไหมแล้วผลผลิตที่ขุดมันก็ได้เยอะกว่าแต่นั่นแหละมันต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงเพราะการสร้างเรือขุดมาลำนึงเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เงินเล็กๆน้อยๆนะเพราะลำเรือขุดเนี่ยลักษณะของเรือขุดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบ้านกึ่งโรงงานซึ่งลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมเนี่ยลักษณะเหมือนบ้านกึ่งโรง
1: เคลื่อนที่ไปหาแร่ไปเรื่อย
2: เคลื่อนที่ไปหาแร่ใช่แต่การเคลื่อนที่ของเรือขุดเนี่ยเรือขุดเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนให้เรือขุดเดินไปเรือขุดเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยสายสลิง5เส้นมีสายหัว1เส้น
1: ครับ
2: สายข้างด้านขวา2เส้นมีหัวกับท้ายมีด้านซ้ายอีก2เส้นมีหัวกับท้ายรวมทั้งสิ้นมีสายสลิง5เส้น
1: ครับ
2: เวลาจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ดึงสายหัวให้ตึงไอ้ตัวบักเก็ตน่ะไอ้ตัวลูกกระเชอสำหรับขุดมันก็ขุดไปเรื่อยใช่มั้ยลักษณะการขุดของเรือขุดเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ดินก่อนพื้นที่นี่มาจากไหนอ่ะก็มาจากทางบริษัทเนี่ยเขาไปขอสัมปทานจากรัฐ
1: สำรวจ
2: ไปขอสัมปทานรัฐก็ออกสัมปทานหรือเรียกว่าประธานบัตรเนี่ยให้แต่ละแปลงต้องมีการเมื่อสัมปทานตกมาถึงบริษัทอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่สัมปทานแปลงนั้นว่ามีความสมบูรณ์ของแหล่งแร่เนี่ยเยอะพอที่จะเปิดเหมืองได้หรือไม
1: ่
2: แต่ถ้ามีความสมบูรณ์เยอะพอเราก็ทำการเปิดเหมืองโดยการใช้เรือขุดเข้าไปในพื้นที่แปลงนั้นครับไซมิตินเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มจากฝรั่งชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์เฮนรี่จอร์จสกอตท่านเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวอังกฤษซึ่งท่านมีโอกาสได้เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2439จนถึงพ.ศ. 2450
1: ร้อยกว่าปีมาแล้ว
2: นั่นแหละท่านเข้ามารับราชการในร.5ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ากรมโลหกิจ
3: ครับ
2: นะก็หลังจากท่านทำงานอยู่ประมาณสัก10ปีท่านก็ทรงทูลลาออกจากร.5ด้วยเหตุผลสั้นๆว่าท่านอยากทำเหมืองแต่ก่อนที่ท่านจะลาออก1ปีในปีพ.ศ. 2449เนี่ยท่านก็ไปแอบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไซมิตินเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2449ที่ประเทศอังกฤษ
3: ครับ
2: หลังจากท่านลาออกแล้วท่านก็กลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มา
1: เริ่มก่อตั้งบริษัท
2: มิสเตอร์ไมล์แล้วก็ได้มีโอกาสจ้างมิสเตอร์ไมล์เนี่ยมิสเตอร์ไมล์คือใครมิสเตอร์ไมล์เนี่ยโทมัสไมล์เนี่ยก็คือเจ้าของบริษัททุงคาฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเรือขุดลำแรกของโลกเราขุดแร่ลำแรกของโลกเนี่ยขึ้นมาก็ได้รู้จักเฮนรี่จอร์จสกอตเนี่ยเฮนรี่จอร์จสกอตก็ไปให้มิสเตอร์ไมล์เนี่ยท่านต่อเรือขุดให้ลำหนึ่งเรือขุดต่อเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2454
3: ครับ
2: ก็เริ่มนำมาขุดที่จังหวัดระนองเนี่ย
3: เริ่มที่ระนองที่แรก
2: 2454ขุดเป็นลำแรกหลังจากนั้นถัดมาอีก2ปี2456ก็ต่อลำที่2 2457ก็ต่อลำที่3ขึ้นมารวมทั้งสิ้นในจังหวัดระนองขุดด้วยกันทั้งสิ้น3ลำขุดในพื้นที่ของตำบลเหงาตำบลบางลิ้นเป็นหลักนี่ก็คือประวัติสั้นๆของไซมิตินที่เริ่มก่อตั้งซึ่งจริงๆแล้วไซมิตินเนี่ยหลังจากเฮนรี่สกอตเข้ามาจัดตั้งบริษัทแล้วหลังจากนั้นมันก็ผ่านช่วงเวลาผ่านวิกฤตต่างๆมาเยอะไม่ว่าจะช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นครั้งที่1ครั้งที่2นะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่จากไซมิตินหลังจากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไปด้วย
3: ครับ
2: จากไซมิตินเนี่ย2449ซึ่งจดทะเบียนเป็นไซมิตินเนี่ยจนถึงพ.ศ. 2517เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนชื่อจากไซมิตินมาเป็นบริษัทเฟเบอร์เมอร์นินแต่ก็ยังขุด ทำกิจการขุดแร่เหมือนเดิมเพียงแต่ไซมิตินเดิมอาจจะถือหุ้นน้อยลงมาแล้วก็กลุ่มเฟเบอร์เข้ามาถือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเยอะขึ้นซึ่งบริษัทไซมิตินเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาโดยการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานๆนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502อ่ะนะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
3: ร
2: แล้วก็วกเข้าทางตำบลปากจันท
3: ร์
2: แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธ
3: ครับ
2: จปลซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจัน
3: ทร์
2: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
3: ครับถ้าเป็นปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ตรงไหนครับ
2: ป
3: ั
2: จจุบันน่าจะอยู่แถวๆไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
3: นั่นอยู่ห้างโกโบ
2: ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวๆนั้นแหละโกโบหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
3: อยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
2: นั่นแหละเป็นโกโบเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทตรงนั้นอยู่ข้างหลังข้าง
3: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะ
2: มันก็อยู่ริมถนนเพชรเกษมอยู่บริเวณนั้นแหละนะเพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ยเพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิตินและท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นในหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
3: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
2: เรือได้ยังอยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมได้บอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆกูบอลตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นเก็บเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินี

0: ท่านยุคท่านข้อสุดเจียงท่านก็
1: อยู่แรกเริ่ม
0: ขึ้นมาแล้วนะจากที่เป็นป่ารกร้างท่านก็เริ่มของท่านมาพอสู่ปลายยุคของท่านสิ้นยุคของท่านก็เข้าสู่ยุคของฝรั่งฝรั่งเมื่อเข้ามาทําเหมืองอย่างที่ผมบอกอ่ะก็มีการดึงแรงงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอังกฤษสัญชาติออสเตรเลียสัญชาติอินเดียนะ
1: จีนก็มี
0: จีนเนี่ยมันเค้ามีอยู่แล้วนะก็มาผสมผสานกันเนี่ยใช่มั้ยมันก็สร้างเศรษฐกิจซึ่งมันดีอยู่แล้วมันก็เริ่มดีขึ้นใช่มั้ยแล้วอีกอย่างนึงที่เห็นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนตำบลหนาวและตำบลบางลิ้นนะเพราะเรือขุดส่วนใหญ่แล้วจะขุดอยู่2ตำบลนี้ทำให้คนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบล2ตำบลนี้ลืมตาอ้าปากได
1: ้
0: สามารถส่งลูกหลานเนี่ยเรียนหนังสือได้สูงๆนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือเห็นได้ชัดนะเข้ามาสร้างอาชีพสร้างรายได้นะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นรวมถึงส่งผลให้เศรษฐกิจระดับจังหวัดเนี่ยมันดีขึ้นก็มาจากเหมืองแร่ดีบุกเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับ
1: นอกจากมีการงานทำเสร็จก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินการแต่งกายด้วยใช
0: ่ไหมใช่เมื่อมีการอพยพแรงงานเข้ามาเนี่ยแรงงานแต่ละเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยพวกคนนำวัฒนธรรมและก็ประเพณีต่างๆของเขาเข้ามาด้วยนะผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมผสมอ่ะ
1: เราเรียกว่าเครื่องแต่งกาย
0: เราเรียกว่าพหูวัฒนธรรมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินนะศาสนา
1: ครับ
0: เอ๊ะมันเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกลายเป็นพหูวัฒนธรรมการแต่งกายก็มีการแต่งกายแบบบ้าๆย่าๆนะหรือเราเรียกภาษาทันสมัยเค้าเรียกอะไรเพลาน
1: าก
0: ันนั่นแหละอาหารการกินก็มีอาหารแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะมีอะไรยาวเยมี
1: ก๊กซิมบี
0: ้นะแต่แร่ดีบุกมันยังมีนะในใต้ดินนะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้ขุดต่อเท่านั้นเอง
0: แต่มันอาจจะเหลือปริมาณซึ่งไม่มากพอที่จะให้เราเปิดเหมืองได้แต่สำหรับถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยถือเลียงล่อนแร่เนี่ยเป็นล่อนในลำคลองเนี่ยวันนึงก็สามารถหาได้สักครึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยมันก็เอามาเป็นค่ากับข้าวในครัวเรือนได้แล้วใช่ไหม
1: ก็ถือว่าสมกับคำที่ว่าเหมือนข้างหลังที่เรานั่งอยู่ก็คือ
0: เหมืองสร้างเมืองระนองก็มาจากดีบุกนั่นแหละ
1: ครับผม
0: เป็นตัวดึงให้จากทุกหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาในนี้ใช่ไหม
1: จนถึงชื่อจังหวัดระนองเหมือนกันก็มาจาก
0: ระนองเนี่ยตามประวัติเขาว่ามาจากคำว่าแร่นองเพราะเดิมทีเขาตามที่เขาเล่าสืบต่อกันมาเขาบอกว่าไปที่ไหนก็ตามที่มันเป็นพื้นที่น้ำเวลาฝนตกแล้วมันจะดำปื้นปื้นไปหมดคล้ายๆกับมีแร่นองอยู่ท
1: ั่วไปเยอะมากๆเลยใช่ไหม
0: มันมากใช่ไหมมันก็เลยแร่นองแล้วเปลี่ยนกลายมาเป็นระนองในปัจจุบันอ่ะพวกก่อนเหมืองเยอะระนองอ่ะทั้งเหมืองสูบเหมืองฉีดเหมืองเรือขุดทุกหย่อมหญ้าแหละไปมีเถื่อนทั้งนั้นอ่ะขุดเหมืองเล็กเหมืองน้อยทำกันเป็นอาชีพหลักอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ละกันนะครับอย่างให้โกยหลังกับวิธีการทำเหมืองแร่หรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามแห่งนี้นะครับสามารถประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่ออย่างไรบ้างนะครับและมาแล้วจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเชิญฝากท่านผู้ชมได้เลยครับผม
0: คือจริงๆแล้วระนองเราเนี่ยเริ่มเติบโตมาจากแร่นะเพราะฉะนั้นแร่ดีบุกของเราเนี่ยที่เรามีในจังหวัดระนองเนี่ยมันเหมือนกับทรัพย์สินนั้นมีค่าซึ่งสร้างจังหวัดระนองและสร้างบุคลากรต่างๆในจังหวัดระนองขึ้นมาเยอะสามารถดำรงความเป็นจังหวัดระนองความเจริญจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็จนสู่ลูกจนถึงสู่ยุคลูกหลานได้เนี่ยอันดับแรกเริ่มต้นก็คือดีบุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยถ้าอยากจะศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพของบรรพชนของเรา

0: ว่านะเราสามารถเนี่ยมาศึกษาหาความรู้ได้ที่ศูนย์มอนสยามเนี่ยตราบที่ผมยังมีโอกาสนั่งเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะผมจะเล่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยให้ทุกท่านได้ฟังนะถึงแม้ว่าเป็นประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็ถือไปเป็นคนรุ่นใหม่ของคนระนองนะมันจะมีคนรุ่นเก่าจากผมซึ่งเขาสัมผัสกับความเป็นเหมืองแร่แท้ๆเนี่ยแต่ณวันนี้เขาไม่มีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้นะผมมีโอกาสมานั่งเล่าตรงนี้ด้วยกำลังวังชาที่มีอยู่เนี่ยก็อยากจะเล่าเป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับฟังสิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังหรือประชาชนทั่วไปไม่ว่าคนจังหวัดระนองหรือคนต่างจังหวัดเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดระนองแล้วเนี่ยถ้าอยากซึมซับหรืออยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแร่ดีบุกนะก็ขอเชิญมารับฟังการบรรยายหรือว่าให้ผมเป็นวิทยากรได้ที่ศูนย์มรดกดีบุกสยามหรือณที่ตินคาเฟ่หรือตินรีสอร์ทตำบลหงาวจังหวัดระนองนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือวัดบ้านหงาววัดบ้านหงาวของเราเนี่ยมีพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดบ้านหงาวเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพระประธานของวัดบ้านหงาวเราเนี่ยเราหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ถามว่าทำไมจึงต้องหล่อด้วยดีบุกคนรุ่นหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบนะแต่จุดประสงค์ประเด็นหลักของการหล่อของพระประธานของวัดบ้านหงาวที่หล่อด้วยดีบุกเนี่ยมีจุดประสงค์หลักเดียวก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเวลามากราบไหว้หลวงพ่อดีบุกเนี่ยได้รับและรำลึกถึงบรรพชนของคนจังหวัดระนองเพราะแร่ดีบุกเนี่ยคือสายน้ำแห่งชีวิตของจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแรงเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับคนในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าคนต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยสิ่งนั้นที่เราจะนำมาสร้างพระหรือมาหล่อพระเนี่ยมันคือดีบุกเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ต้องขีดเส้นใต้คำว่าเท่านั้นเลยน่าจะหล่อด้วยทองเหลืองก็ไม่ได้อันเหลือปูนก็ไม่เอามันจะต้องเป็นดีบุกเท่านั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อดีบุกหรือพระติปุกะพุทธมหาสัจยมุนีศีลนังเป็นพระประธานในอุโบสถของวัดบ้านหงาวก็โยชนรุ่นหลังหรือว่าชาวบ้านทั่วไปก็เข้ามาล้ำลึกได้นะมาสักการะได้ที่วัดบ้านหงาวที่ได้เล่าโยงมาจนถึงวัดบ้านหงาวเนี่ยก็อยากจะให้ทราบถึงความสำคัญของแร่ดีบุกว่ามันสำคัญอย่างไรนะและก็เป็นอนุสรณ์เตือนใจเราด้วยวัตถุซึ่งมีคุณค่าของคนจังหวัดระนองเนี่ยก็คือพระหลวงพ่อดีบุกนั่นแหละซึ่งเป็นดีบุกองค์โตที่เรายังมองเห็นชัดเจนอยู่นะก็ขอฝากเยาวชนรุ่นหลังไว้ว่าก็เข้ามาศึกษาความรู้นะและก็ต่อยอดความรู้ของเราเพื่อจะได้ทำให้เรื่องราวต่างๆของการทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองเนี่ยมันไม่สูญหายหรือเลือนหายไปจากความรู้สึกของคนจังหวัดระนองและคนทั่วไปนะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้สวทระนองนะครับขอบคุณมากเลยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรายการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันในการเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทีลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะครับโดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักริตสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอานิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการ

0: พานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาณาเมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประโกนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประโกนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพุษาโยงและเสด็จไปทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สถาปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ทรงทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับประโยชน์พระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการบริสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพระมารัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าประโกฏนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยา สำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญ กุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
0: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัณระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
0: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
0: ่
3: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในครึ่งการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับนะ

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมปวานครับ
1: คือย้อนกลับมาสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมเสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและส่งกราบ

0: เป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

တိယာမိသာတိနာဒါနာဝေရမဏီတိခာပတံ

0: Imani Panjatika Padani Sede na Dupatin Yanti Sede na Bhopadambata Sede na Niputin Yanti Tatma Sriram Viso Thaye
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเสด็จไปสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภะคะวานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพระตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพระตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต
1: ่
2: อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือชั้นสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงแล้วก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลากพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะนี
2: ้ด้วย
1: ครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวศส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้อยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระผู้สายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก่อนแล้วก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเรกและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาดิวาฮาปุระปะริปุเรนติสัมภะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

อาติเลกาวัตสตังชีวัตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุสุปิโตโหตุนันเมนนมหาราชาสัพพนมราชิเมสิทธิกิจจังสิทธิอัมมังสิทธิกาโกเทโยนิจังนันเมนนมหาราชวรสะนันมณียาสหะโอวาทสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อนนะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่ไอ้อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรื่องเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษสำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากนะฮะออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์เราก็จะ

0: ในส่วนมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
1: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สดับประกอบเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะครับเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนม์ไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนที่สิ้นพระชนม์นะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
0: ครับ
2: นี่ก็ในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกานะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
0: ็
2: คือแม่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บทนะครับคือเท่าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
0: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
0: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
0: ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
0: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบกนะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศน
0: ะ
2: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
0: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ระลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
0: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองนี่สมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
0: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
0: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายไงอาจารย์
2: คือ ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับคาถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
0: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้าคาถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายูและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระดำเนินไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระครูสายูเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับปกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับปกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นก็ที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตปกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
2: อนิจจา

0: พระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นอย่างอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุ

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพรเท

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหากริพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2ก็จะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็จะมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญไปเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้

0: อายุงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้งสองชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับ
1: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสารผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าว่าสักของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาประสานนะครับนะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่สองนี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุขุ
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จที่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนะในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พงศ์รัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถพิราชกัลยาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จันทร์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรการินีพิริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้าหมอกเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เขาเฝ้าทูลอมทูลพระบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: อ่า ยะวัตสังฆาราอุปัฏโฐยะธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูษาโยมยืนอย่างที่เดิม

0: กลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสงฆ์ไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อทรงทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วย
2: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ้งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูสายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านแต่นี่นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำหรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพระบรมศพพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหารัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมอสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นทุ่นทํานองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทํานองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดกับประวัติมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสุ่ง
1: ลากสุ่งแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตรนะวัตรก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: แล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณพิรักษ์คะขอต้อนรับคุณพิรักษ์เข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันตั๊ดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเบรกแรกของรายการถ่ายทอดนะคะเรื่องราวที่สำคัญของประเทศดังนั้นแน่นอนที่สุดค่ะเรามาเริ่มต้นกันในเบรกที่2นะคะพาไปสมุทรสงครามค่ะไปคุยกับผอ.ชท.สำนักงานสมุทรสงครามผอ.ชัยวิทย์เผื่อนอุดมไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ที่นั่นฝนตกไหม
1: ตกเหมือนกันครับผมก็ตกแรงอยู่เหมือนกัน
0: เมื่อวานตกไหมคะ
1: ตกครับตกครับ
0: ตกเยอะไหม
1: ไม่เยอะเท่าไหร่นะเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่มากมาย
0: แลกจังหวัดกันไหม
1: ลอยคร
0: ับ แลกจังหวัดกันไหมกรุงเทพตกตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงกรมอุตุนิยมเขาบอกฝนทิ้งช่วงทิ้งลงมาช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกช่วงทิ้งลงมาทุกช่วงเลย
1: ครับผม
0: ฝนทิ้งช่วงก็ทิ้งลงมาจริงๆไงทิ้งลงมาเป็นช่วงช่วง
1: เป็นช่วงช่วงเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมาคุยถึงเรื่องงานนี้นะคะจะชวนแฟนรายการอาจารย์ไปเที่ยวสองสมุทรเหรอมันคืออะไรสองสมุทร
1: สองสมุทรก็คือสมุทรสงครามสมุทรสาครครับ
0: อ๋อมันมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยจะได้ชวนแฟนรายการไปแหมใกล้แค่นี้เองแม่กอง
1: ใช่ครับใกล้ๆครับเที่ยวใกล้ๆใช่ไหมง่ายครับจริงๆสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยเรื่องสินค้าการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกันมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของสวนผลไม้นะครับเป็นวัดวารามที่มากมายแล้วก็ทะเลสดอร่อยนะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งป่าชายเลนอะไรพวกนี้ก็จะสินค้าคล้ายๆกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เอาเป็นที่สมุทรสงครามก่อนนะครับสมุทรสงครามเราเนี่ยตอนในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมทั้งเดือนเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งเดือนสิงหาเลยนะครับเริ่มจากที่งานอัมพวาที่อัมพวานะครับเราจัดเป็น2กิจกรรมคู่กันไปก็คือกิจกรรมแรกก็คืองานคอฟฟี่แอนด์คราฟต์นะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: สี่ดาวติดกันก็คือเริ่มแต่วันนี้เลยครับวันนี้วันที่31กรกฎา
0: ค
1: มนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือกรกฎาคมแล้วก็1ถึง2สิงหาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่21

0: 23สิงหาทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะที่เราจะเปิดแล้วก็เราก็จะเปิดตอนยามเย็นนะครับจะเป็นเรื่องของรวมร้านกาแฟอร่อยนะครับของในสมุทรสงครามเป็นสินค้าแล้วก็มีงานคราฟของคนสมุทรสงครามที่มาร่วมแสดงในงานนะครับแล้วก็มีดนตรีเล็กๆไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นงานหนึ่งที่เราจัดทุกสัปดาห์นะครับ
1: จัดตรงไหนคะ
0: นะครับบริเวณตลาดน้ำอัมพวาเลยครับผม
1: อ๋อบริเวณตลาดน้ำอัมพวาเลยพอเดินเข้าไปก็เจอเลย
0: ใช่เดินมาก็จะเห็นเลยนะครับนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็ในช่วงวันที่8ถึง12สิงหาคมนะครับก็จัดที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับโครงการชัยพัฒนานุรักษ์แล้วก็บริเวณคลองของอัมพวานะครับหลอดทั้งคลองเลยนะครับเริ่มโดยงานเราก็จะมีการประดับไฟนะฮะมีจุดถ่ายรูปสวยๆมีงานออกร้านของชุมชนนะฮะในตรงอุทยานตรงชัยพัฒนานะครับตรงใจแล้วก็มีดนตรีที่เรานำมาเล่นทั้งตรงบริเวณชัยพัฒนานุรักษ์แล้วก็บริเวณในคลองซึ่งเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมให้คนได้มาสัมผัสความเป็นโอทาวเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงอัมพวาเนี่ยไม่ใช่แค่ตลาดน้ำอย่างเดียวนะเรากำลังพูดถึงอัมพวาเนี่ยเป็นเมืองเก่า
1: คร
0: ับมีได้สัมผัสกับวิถีริมน้ำของคนอัมพวาได้เห็นถึงวิถีของชาวสวนว่าทำอย่างไรไม่ทำตรงบริเวณเข้าไปดูได้ตรงโครงการอัมพวาชายพัฒนานุรักษ์เนี่ยก็จะมีวิถีของชาวสวนของคนอัมพวาที่เข้าขุดปลูกคลองขุดเขาขุดล่องสวนนะครับแล้วก็มีการทานมะพร้าวมีกิจกรรม DIY ต่างๆครับในบริเวณโครงการแสวงหาแล้วก็บริเวณดินคลองแล้วก็จัดที่ถ่ายรูปอะไรพวกนี้ประมาณนี้ในวันที่8ถึง12สิงหาเลยนะครับมาดูว่าเมืองเก่าเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าห้องแถวริมน้ำเป็นอย่างไร
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมอันนี้แต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เช่นกันครับแต่เนี้ยช่วงงานอัมพวาริเวอร์รีเทนเนี่ยตั้งแต่วัน8ถึง12เลยนะครับอันนี้กิจกรรมจะ5วันนะครับ
1: อันนี้5วันเลย
0: ใช่แล้วก็กิจกรรมในซองสิ้นเดือนนะครับเราก็จะจัดงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling แอดสมุทรสงครามนะครับก็อันนี้เราจะจัดบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะครับในวันที่28ถึง30สิงหา
1: ครับ
0: ในงานเนี่ยเราก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของความเป็นบอกว่าเมืองแม่กองเนี่ยสมุทรสงครามมันเนี่ยเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงมีนักแต่งเพลงในตำนานเช่นครูทูลทองใจ
1: ครูเอื้อ
0: เอื้อสุดความสนานอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็จะมีศิลปินที่เป็นเด็กๆที่มาไปประกวดที่ชิงช้าสวรรค์อย่างเงี้ยมีการชิงช้าสวรรค์The Voice อะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นเด็กๆในอดีตและปัจจุบันเราก็จะเชิญเข้ามามาเล่าเรื่องราวเป็นสมัยตั้งแต่พวกคุณครูที่เคยสอนเด็กอันเด็กนี่ขึ้นอะไรในงานแล้วก็รวมของสินค้าของชาวสมุทรสงครามนะครับก็จะรวมกับถึง YEC เขาจะเอาสินค้าที่ดูมีดูดีๆ ดูแบบหาทานได้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงสำหรับสงครามแล้วก็มารวมไว้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็ทางสงครามเองเนี่ยก็มีสิ่งมีแหล่งที่เที่ยวหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดเป็นไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อบ้านแหลมเองนะฮะวัดบ้านคู่เมืองนะฮ
1: ะ
0: วัดหลวงพ่อคงนะฮะวัดไปดูที่วัดจุฬามณีอย่างเงี้ยครับนะก็จะมีให้เลือกได้ให้แล้วแต่ศรัทธาสายไหนก็ไปไหว้ได้แล้วก็ยังมี
1: ทุกอง
0: ว่าจริงๆใช่สมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยเราเองก็ยังมีเรื่องของอุทยานร.2ซึ่งเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เลยนะวัดอัมพวันที่ก็มีกิจกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวที่สมเด็จของประเทศเนี่ยได้ลงมือวาดเองด้วยก็มีอย่างเงี้ยครับก็ลองมาติดตามดูแล้วก็ยังมีสวนผลไม้มากมายเลยที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงอาหารทะเลอร่อยร้านค้าที่พร้อมที่รับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สมุทรสงครามได
1: ้ครับอันนี้คือแม่กลอง
0: ใช่ที่แม่กลองแต่สมุทรสาของสมุทรสาครเองก็เดินทางได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราเดินทางโดยรถไฟก็ได้นะครับที่วงใหญ่ก็สามารถนั่งมาเที่ยวที
1: ่มหาชัย
0: ได้มหาชัยใส่ก็ข้ามไปท่าฉลอม
1: ครับ
0: ซึ่งในวันเย็นในของสมุทรสาครในครั้งนี้เราก็มีกิจกรรมในช่วงวันที่7ถึง16สิงหาคมเนี่ยก็จะมีงาน ีสันสาครนะครับตอนเทศกาลอาหารและดนตรีอันนี้จัดตรงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสาครอันนี้จริงๆคือบอกว่าขับรถมาไม่ได้ไกลแล้วก็มี
1: อันนี้เป็นอาหารทะเลเลยเปล่าคะ
0: เป็นอาหารทะเลเป็นอาหารของที่ในร้านดังๆของสมุทรสาครนะครับ
1: ใช่ไหมที่เขาจัดทุกปีใช่ไหม
0: ครับจัดทุกปีเลยครับ
1: คืองานนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับนะนี่ก็น่าไม่น่าไม่ควรพลาด นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีกิจกรรมของที่ททจัดเองในวันที่14-16สิงหาคม
1: ค่ะ
0: นะครับก็งานเสน่ห์ไทยคิวออร์ดฟิลลิ่ง
1: ค่ะ
0: แอดสองสมุทรสุดสาครครับอันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะเป็นการรวมสินค้าดังๆของสมุทรสงครามกับสมุทรสาครมาแบทเทิลกันเลยฮะแล้วก็ที่เนี่ยในศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะมีการรวบรวมมีการแสดงดนตรีของเด็กของมหาชัยกับเด็กของสมุทรสงครามเงี้ยแม่กองก็จะมีการแสดงแลกเปลี่ยนกันนะครับสมุทรสาครเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายนั่นตอนนี้ที่น่าสนใจก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือจะไปไหว้ที่ศาลพระหยกขาวซึ่งตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วซึ่งเขาทำมาแล้วยังมีอีกหลายแหล่งนะตอนนี้ก็ยังมีศูนย์ที่ปล่อยปูนะที่ปล่อยปูตอนนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวและอย่างที่สำคัญก็คือสมุทรสาครเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นมหานครแห่งสายทะเลเลย
1: ใช่
0: นะครับอาหารเยอะมากแล้วก็สดวัตถุดิบต้องเรียนว่าไม่จะบอกว่าถูกก็ไม่ถูกนะฮะก็สดแต่ว่าคุ้มกับราคาที่ท่านจะได้รับประทานแล้วก็จะถูกใจเพราะว่าอาหารทะเลเขาสดมากแล้วก็รสชาติดีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ไกลจากสุราษฎร์รู้จักกรุงเทพเนาะสุราษฎร์ตอนนี้ก็รามสองก็วิ่งสบายแล้วครับ
1: ใกล้มาก
0: ฮะถนนก็เรียบวิ่งได้ค่อนข้างสะดวกครับตอนนี้ครับ
1: เขาก่อสร้างกันเสร็จแล้วหรอ
0: ก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยไม่เสร็จ
0: มีเก็บแต่ยังมีรายละเอียดนิดหน่อยแต่เห็นว่าสิ้นสิงหาเนี่ยก็จะให้ทดลองวิ่งละครับผมจะวิ่งไปลงที่บ้านแพ้วได้เลย
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพออดูสองจังหวัดเหรอคะ
0: ใช่ครับดูสงครามสมุทรสาครครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากฮะขับรถมาแป๊บเดียวฮะจะไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวนี
1: ้โอ้สบายมากเลย
0: ใช่สามารถไปกลับได้หรือจะพักค้างก็สะดวกสบายที่สมุทรสาครต้องเรียนสมุทรสาครสงขลาก็อาจจะ
1: ที่สมุทรสงครามที่พักสวย
0: ที่สมุทรสงครามครับ
1: ใช่
0: บอกว่า
1: ไปพักเถอะ
0: น่าไปพักน่าพักมากก็พักผ่อนหย่อนใจได้แบบเหมือนมาชาร์จไฟได้เลยครับเพราะว่าจะสงบนะฮะสมุทรสงคราม
1: อาจารย์เคยไปถ่ายสารคดีแล้วก็ไปพักที่นั่นนะคะไปกับพวกช่างภาพนี่แหละลอง
0: อยากมาเที่ยวเทียมน้ำประวาเพราะเราจัดงานทุกสัปดาห์เลย
1: ใช่
0: ก็เรามาดูความเป็นเมืองเก่าของตลาดน้ำประวากันว่าเป็นอย่างไรน่าสนใจกัน
1: ตอนนี้ที่อัมพวาคนยังแน่นอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็ถ้าแน่นเหมือนเดิมไม่ได้แน่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าสามารถเที่ยวก็ยังมีคนเยอะอยู่ฮะทั้งเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ยังคนมาที่สุดทามตลอดเวลา
1: ครับ
0: ช่วงเย็นๆก็ยังมีคนเดินฝักใฝ่อย่างที่เรียนนะว่าตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวมันก็มีเยอะมากขึ้น
1: ได้ค่ะ
0: จะเป็นในสวนจะเป็นร้านอาหารจะเป็นคาเฟ่เลยนั้นคนก็เลยวนเวียนไปเที่ยวในแหล่งหลายๆแห่ง
1: ได้ค่ะ
0: แต่ยังยืนยันว่ายังมีคนเที่ยวที่อัมพวาอยู่เยอะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาแฟนรายการไปแวะเยี่ยมเยียนนะคะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ครับได้ครับ
1: หวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะแล้วพบกันที่แม่กรองสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพอททสำนักงานสมุทรสงครามซึ่งดูแลสมุทรสาครด้วยชวนคุณไปเที่ยวงานสองสมุทรนั่นก็คือสมุทรสาครและสมุทรสงครามดิฉันไปถ่ายสารคดีที่แม่กลองเนี่ยนะคะเนี่ยอัมพวาแล้วก็มีตลาดมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดก็ไปโดนยุงกัดที่นี่แหละกลับมาแล้วเป็นไข้เลือดออก จริงเรื่องจริงไม่มีอิงมียาเอาเถอะค่ะไปเที่ยวเถอะนะไปเที่ยวเถอะเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองไม่แน่ใจว่าข้างนอกมีเพลงท่าฉลอมป่ะถ้ามีขอแต่ถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะเขาพูดถึงท่าฉลอมเมื่อกี้นี่ไงพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมอ๋อได้เท่านี้ละค่ะ เดี๋ยวให้คุณน้องเขาเปิดเพลงให้ฟังดิฉันกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาว่าคุณชอบๆกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันที่ฝนทิ้งช่วงคือทิ้งลงมาเป็นช่วงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงเช้าไม่เหนื่อยก็ให้มันรู้ไปสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ Plus ครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สปม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถจักรยาน 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่าร้อยละ60ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิปปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการสนธิกำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
11: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
12: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้วิธีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
13: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
15: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
16: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหาร หน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
15: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่สักฤทธิ์ประดับจินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาลีอะและแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: ขณะนี้เวลา 12:30 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสแตนตินอสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศสันมากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง

0: แปลงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมมาตะและโรงงานนิปปอนPaper Industry เกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53ต่อ50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลวูฟจากมองโกเลีย85ต่อ72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80ต่อ51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63ต่อ53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาริสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026 ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่ยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกย2-1เกม21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอ็มมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือกัน

0: ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเล ลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20

0: 2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการAmber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นโตสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อ เมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิสราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะยังทำงานอยู่บ้างในวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือบางท่านไม่ได้หยุดเลยขยันทำงานนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทำงาน
0: แต่บางท่านก็อาจจะหยุดยาวตั้งแต่
1: ยังไม่มาเลยดิฉันยังไม่เห็นหน้าเพื่อนดิฉันเลย
0: ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็ยาวแล้วก็จะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้า
1: แล้วมีแซวกันนะในโซเชียลเขาแซวกันหยุดยาวขนาดนี้เปิดมาลาออกเลยเถอะ
0: หยอกนะคะ
1: หยอกกันนะคะในช่วงวันศุกร์แล้วก็เป็นสุขสันต์นะคะที่หลายๆท่านก็มีความสุขเพราะว่าทำงานอีกแป๊บเดียวจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะ
0: คะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันสิ้นเดือนนะคะก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะทุกวันศุกร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะสำหรับใครที่ติดตามทางวิทยุสามารถติดตามได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะสอบถามอาจารย์อาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาก็จะได้มาพูดคุยตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายที่ที่คุณผู้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมไปนะคะที่ไหนสวยงามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอว่าที่นี่สวยงามแบบไหนนะคะก็ฝากมาได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: แนะนำเราหน่อยนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอื่นๆเผื่อว่าท่านอื่นๆเขาหาที่เที่ยวอยู่เขาจะได้ไปกันถูกนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดเลยนะไปน้ำตกเพียงดินเมื่อวานนี้เราไปจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็พาไปจังหวัดเลยกันบ้างนะคะน้ำตกเพียงดินหรือว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นตั้งอยู่ติดกับถนนบริเวณบ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะห่างจากสวนหินผางามหรือที่รู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองเลยห่างกันไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามด้วยค่ะน้ำตกนี้นะคะเกิดจากการพอกของหินปูนและการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะโค้งมนแทบไม่มีปลายหินที่แหลมคมให้เห็นเลยนะคะแม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่ว่าความสวยกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเฉพาะสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากชั้นหินปูนสู่แอ่งน้ำด้านล่างบรรยากาศมีความร่มรื่นนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดค่ะแถมรอบๆตัวน้ำตกยังลายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นเขียวขจีไปทางน้ำตกเลยความพิเศษของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษก็คงไม่พ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการไปเล่นน้ำด้วยในบางจุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีความสูงชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นแต่ก็สามารถปีนขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพสวย ยพร้อมกับสัมผัสน้ำเย็นๆได้นะคะ มีความสะดวกสบายค่ะบริเวณด้านหน้าน้ำตกนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารค่ะเราสามารถซื้ออาหารหรือว่านำอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกริมน้ำตกได้เลยนะคะแค่ไปดื่มด่ำความร่มรื่นนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก็รู้สึกเหมือนได้มาผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยนอกจากน้ำตกสวยงามแบบนี้ยังมีสถานที่ที่เที่ยวที่เที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไปเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้เสน่ห์ของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งเป็นตอนสีดาค่ะจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดานะคะในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมค่ะต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งได้อย่างโปร่งใสนะคะทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งด้วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายนะคะและหากว่าไม่ชำระภายในกำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันออกใบสั่งค่ะผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะตามเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ1สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกระดับมาตรการใหม่
0: ค่ะ
1: ที่พร้อมให้คนที่ขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อโดนใบสั่งก็ต้องไปชำระนะถ้าไม่ชำระนี่แหละค่ะอาจจะต่อภาษีไม่ได้เนาะ
0: ใช่มี
1: ประวัตินะคะไปดูเรื่องของการประชุม IMFWorld Bank 2026นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ไทยก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพแบบสมบูรณ์แบบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปีนี้ซึ่งไทยเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นค่ะระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีการประเมินล่าสุดนะคะบอกว่าจากคณะผู้แทน IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับ A ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆการคมนาคมแล้วก็การบริหารจัดการด้วยค่ะขณะที่ประเด็นการออกวีซ่านั้นก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นจะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนค่ะแล้วก็จะต้องจัดทำแผนรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานส ากลพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นออกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เวทีโลกนั้นได้เห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเองก็ชูแนวคิด Thailand New
0: Horizon
1: นะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอศักยภาพแล้วกันนะคะเกี่ยวกับประเทศผ่าน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะ AI เนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะคะแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทประเทศขนาดกลางซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเสริมบทบาทในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยควบคู่กับการจัดแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านผ้าทอพื้นเมืองอาหารแล้วก็สินค้า GI เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ก็จะอยู่ในกรอบนโยบายของ Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบของการเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะลดภัยทุจริตแล้วก็ลดภัยไซเบอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของหมอพร้อมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจนเกิดความกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพภาคเอกชนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงระบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ที่กระทำผิดค่ะผู้ที่ตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่ถูกต้องสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเป็นเพียงระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลและเพิ่มความโปร่งใสของระบบบริการสุขภาพสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องที่จะไปร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้นะคะโดยเฉพาะกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพร้อมไม่ตรงเป็นไปตามคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราพูดให้ได้กันไม่ตรงปกนั่นแหละค่ะพร้อมกับตรวจสอบเชิงลึกทุกกรณีเลยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบซึ่งถ้าหากว่าความผิดพลาดหรือว่าความพร้อมดำเนินการตามระเบียบเนี่ยหากผู้กระทำผิดบันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้อะไรนะคะอะไรคะ
0: อันนี้ไปแล้วค่ะคุณคะ
1: อ๋อแล้วคะขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการร้องเรียนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าข่ายเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะซึ่ง30บาทก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั้นช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนค่ะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงก็ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์บัตรทองก็ครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือว่าเข้าเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลด โรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะย้ำแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยคือต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของค่าดัชนีมวลกายหรือว่าโรคร่วมประวัติการรักษาต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่ะและเกณฑ์ของเขาเนี่ยคืออายุระหว่าง18ปีถึง65ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนี้มีภาวะอ้วนคิดว่าตัวเองอ้วนรุนแรงไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนคือเป็นโปรแกรมปรับพื้นฐานนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วยการคุณหมอเนี่ยอาจจะนัดว่าอ่ะอย่างน้อยปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำซิอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนได้ต้องไม่น้อยกว่า 80% คือถ้าต่ำกว่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การรักษาต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนทุกคนจะสามารถไปรักษาได้นะคะจะต้องเป็นอ้วนจริงๆที่คุณหมอให้ความเห็นว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าคิดเองว่าอ้วนแล้วก็ไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรจะมาอัปเดตคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะที่หลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ความลับนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ความลับนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้พลังจิตใจของเราเองค่ะในการดูแลสุขภาพหรือว่าในการฟื้นฟูร่างกายเวลาเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของเขาเรียกว่าไงอ่ะสายพลังงานนะคะ
0: คือ
2: เหมือนกับว่าทัศนคติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สามารถวัดผลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือกระแสพลังงานซึ่งบางทีเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าอาจจะสัมผัสได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่คนเพิ่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบจับกระแสพลังงานได้เคยไหมคะว่าเฮ้ยมันแบบบรรยากาศมันอึมๆคึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะจับพลังงานของคนรอบข้างได้นะคะทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองเสมอนะคะคือทุกคนมียาวิเศษอยู่ในตัวนะคะก็คือเป็นพวกสารต่างๆที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ประมาณ100ปีเต็มที
0: ่
2: แต่ว่าใครจะต้องปะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนของเทียมอะไรตามของเดิมเนี่ยก็ถ้ามองในมุมของบุญก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคนทุก
0: ค่ะ
2: หรือว่ากรรมปัจจุบันก็คือแล้วแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพใช้ชีวิตมายังไงในอดีตตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะไปมุ่งกันที่เรื่องของร่างกายเนา
0: ะ
2: กินอยู่หลับนอนซึ่งจริงๆก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราก็พูดกันมานักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันทรงพลังมากนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนา
0: ะ
2: ทีนี้ยกตัวอย่างที่ตัวเองแบบว่าเคยเห็นบ่อยๆก็คือบางคนเนี่ยชอบที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนกับตีตาตัวเองหรือว่าพูดสิ่งลบๆให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยสุขภาพไม่ดีเลยปวดนู่นปวดนี่แต่อาจจะเป็นความจริงนะแต่ว่าบางคนก็จะแบบว่าพูดซ้ำๆพูดย้ำๆเช่นบางคนพูดว่าความจำไม่ดีเป็นคนหลงลืมง่ายขี้ลืมฉันน่ะขี้ลืมอะไรเงี้ย
0: ก็คือเหมือนสะกดจิตตัวเอง
2: ใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองแต่มันพูดให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีเราก็อาจจะต้อง หลอกตัวเองบ้างนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราอ่ะมันกำลังฟังเราอยู
0: ่
2: คือจริงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหลายล้านเซลล์เนี่ยค่ะเขาแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะคือเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งชีวิตเกิด100ปีก็อยู่กับตัวเอง100ปีเพราะนั้นทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะคอยเงี่ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนคนแก่บางคนเนี่ยที่เขาเกิดมานานๆแล้วเขารู้เรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะบอกประมาณว่าอย่าไปพูดอะไรลบๆนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเคยได้ยินไหมคะ
0: ค
2: ่ะเพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอรู้เรื่องนี้นะพอจริงๆอ่านหนังสือแบบแนวนี้ด้วยนะคะแบบหลายๆเล่มแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเอามาใช้กับการดูแลสุขภาพได้นะคะเช่นที่เวลาคนไปรดน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นความจริง คือหมายความว่าโมเลกุลน้ำพวกเนี้ยค่ะเขาเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งของคนญี่ปุ่นอะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลหรืออะไรสักอย่างด้วยที่เขาแบบว่าไปศึกษาว่าผลึกน้ำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดหรือว่าคำพูดก็คือประมาณว่าน้ำผลึกที่ได้รับเสียงสวดมนต์ได้รับการพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็พอเวลาไปส่องกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลึกแบบสวยงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำที่แบบว่าเขาลองทดสอบแบบด่าท่อหรืออะไรเงี้ยนะคะผลึกมันก็จะแบบว่าแบบเก๊กเย้เย้แบบว่าแบบไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายข้างในของคนเราอ่ะก็ประกอบด้วยน้ำนะส่วนใหญ
0: ่
2: ใช่ไหมคะเป็นเลือดเป็นน้ำเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราอยากให้เซลล์มันเขาเรียกว่ามันทำงานดีมันมีผลึกโมเลกุลที่สวยงามอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนคิดดีทำดีพูดดีอะค่ะเหมือนเราเคยเห็นแบบว่าพระที่เขาปฏิบัติดีๆอะแล้วเหมือนมีออร่าออกมาเคยเห็นไหมคะคือหนูนะเคยเห็นนะพระที่แบบเขาปฏิบัติดีๆแล้วเหมือนมีแสงออกมาจากตัวท่าน
0: แสงออร่า
2: ใช่ค่ะแบบมันเป็นออร่าแบบของความสงบเย็นหรือว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราได้รับกระแสพลังงานบางอย่าง
0: ค
2: ือพวกนี้มันเกิดจากการทำงานในระดับลึกในระดับจิตนะคะทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลจิตใจของเราได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือแนบอยู่กับกายนี้นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักยึดเช่นเราจะอยู่กับอิริยาบถนะเช่นที่เขาเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นวิธีในการที่อยู่กับก้าวเท้าที่เดินใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เราก็รู้ว่าเราอ่ะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะหาเวลาทำสมาธินะคะอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นหลักในการเกาะคือเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะไหลเราคิดนู่นคิดนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ให้เกาะนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคะทีนี้การที่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะถ้าคนเคยทำเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นบางทีมันหายไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของการแพทย์แผนไทยก็คือมันทำให้ธาตุลมในร่างกายสงบธาตุลมในร่างกายสงบเพราะนั้นพอลมมันสงบเนี่ยมันไม่ปั่นป่วนนะคะกายหรือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสงบตามไปด้วยนะคะมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้การสแกนได้สแกนก็คือเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมร่างกายตัวเองหน่อยบางทีแบบบางคนอยู่กับตัวเองมาไม่เคย ไม่เคยเยี่ยมตัวเองเลยอ่ะเนี่ยเยี่ยมตัวเองก็คือเหมือนกับว่าส่งจิตไปดูไปทักทายสมองบ้างไปขอบคุณดวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเคยมีอาจารย์หมอท่านที่เป็นบก.ของหนังสือชีวจิตน่
0: ะ
2: จำชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะชอบให้เจ้าของอ่ะมาเยี่ย
0: ม
2: นะคะก็คือแบบเยี่ยมดวงตาขอบคุณดวงตา
0: เยี่ยมอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราส่งจิตไปสแกนดูความรู้สึกที่กายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะทำก่อนที่จะแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาให้ตัวเองให้เซลล์ในร่างกายแบบส่งความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะความผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นความตึงเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคลายลงนะคะพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราทำงานเจอคนเยอะๆดูโซเชียลดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยบางทีมันเครียดอัตโนมัตินะคะแบบบางคนแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจสั้นกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรพวกนี้
0: ค่ะ
2: บางทีมันเป็นความตึงเกร็งของร่างกายที่มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันเครียดเรื้อรังไปนานๆเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยจังหวะวันในช่วงก่อนจะหมดวันหรือเริ่มต้นวันเนี่ยในการที่จะปรับเขาเรียกว่าเซตซีโร่เหมือนปรับร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่หรือว่าพร้อมที่จะพักเพื่อไปต่อในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าในสายพลังงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าในช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองได้อะค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับว่าสลึมสลือจะนอนจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะจิตใต้สำนึกมันจะเปิดแล้วเราสามารถที่จะส่งอะไรดีๆเนี่ยเข้าไปได้เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะได้พูดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีวันนั้นทั้งวันอะมันจะดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่สมมติขับรถมาโมโหคนขับข้างทางแซงปาดซ้ายปาดขวาด่าทอมันเลยนะบางทีวันนั้นเราหงุดหงิดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองเคยอ่านก็คือหนังสือที่ชื่อว่าคุณคือยาหลอกเคยได้ยินไหมคะคุณคือยาหลอกหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เราเนี่ยได้ผลการรักษาจากยาที่เรากินที่เป็นยาโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อในต้องมีความเชื่อและศรัทธาด้วยยานั้นน่ะถึงจะได้ผลคือหมายความว่ายาเองก็อาจจะได้ผลในการรักษาโรคแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยานั้นได้ผลเนี่ยก็คือตัวเราเองจิตใจเราเองเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
0: ค
2: ืออย่างถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แบบแบ่งกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มหนึ่งเขาจะให้เป็นยาจริง
0: ๆ
2: อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะให้เป็นยาหลอกก็คือไม่มียาอะไรอยู่ในเม็ดนั้น
0: แต่
2: อาจจะใส่แป้งใช่อาจจะใส่แป้งอาจจะใส่แป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่งานวิจัยแบบเนี้ยเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะลดอคติของผู้เข้าร่วมวิจัยว่าเอ๊ะฉันได้ยาฉันไอ้คนนั้นได้ยาฉันไม่ได้ยาเหรอฉันก็ไม่หายสิแบบนี้อะไรใช่ไหมคะเขาจะทำหน้าตายาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกเชื่อไหมคะว่าทุกงานวิจัยแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยทุกงานวิจัยจะมีคนที่เห็นผลจากยาหลอกคนที่เห็นผลจากยาหลอกคือหมายก็ว่าหายปวดหายอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานที่แบบยาไม่มียาอะไรใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า placebo effect คือเป็นผลจากยาหลอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ยาไหนมันเชื่อช่วยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะว่ายานั้นจะสามารถรักษาเราได
0: ้
2: สมมติว่าหมอให้ยาเรามาแต่เราแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ศรัทธาหมอด้วยใช่แล้วบางทีพูดกับตัวเองด้วยว่าไม่หายหรอกกินมาเยอะละ ก็คือมันอาจจะไม่หายจริงทั้งที่บางทีเนี่ยยานี้บางคนเขากินแล้วก็อาจจะหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า อีกประเด็นนึงคือถ้าเราคิดว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงคือกังวลไปหมดเลย
0: ค่ะ
2: คือมันกินแล้วต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะ
0: มัน
2: ก็อาจจะมีผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่เราคิด
0: ค่ะ
2: คือความคิดมันชี้นำสิ่งสารต่างๆในร่างกายเราได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีเรื่องจริงนะคะที่ว่ามอร์ฟีนมันหมดคือมันไม่มีมอร์ฟีนในการฉีดรักษาก่อนผ่าตัดแผลทหารในสงคราม
0: ค่ะ
2: เออแล้วคุณหมอท่านนึงเขาก็ใช้เป็นน้ำเกลือแทนแต่บอกคนไข้ว่าเป็นมอร์ฟีนใช่แล้วคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลย
0: ค่ะ
2: เนี่ยสมัยสงครามนู่นเลยนะผ่าแบบผ่าสดอะไรเงี้ยไม่มีมอร์ฟีนมันขาดอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่จะชี้นำที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าย้อนกลับไปที่น้ำมนต์นะ
0: ค
2: ือบางทีเนี่ยในหนังสือบางเล่มที่ตัวเองอ่านเนี่ยคนต่างประเทศที่เขาเขียนแล้วแปลมาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเสกอาหารหรือว่าเสกน้ำเราได
0: ้
2: ก็คือเหมือนเราแบบว่าอาจจะขอพรหรืออาจจะท่องมนต์ที่เราแบบเชื่อถือศรัทธาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้โมเลกุลน้ำนั้นเนี่ยมันจัดเรียงตัวกันดีคือมันเป็นคลื่น
0: อ
2: ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่ทำก็ได้หมายความว่าถ้ามันเป็นความเชื่อแต่หมายความว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วอะเวลาเขาหยิบจับอะไรอะคือไอ้ของพวกนั้นมันก็กลายเป็นแบบของดีไปหมดอันหอมไหมคะคือพลังงานในตัวเขามันดีอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาส่งอะไรออกไปหรือเขาหยิบจับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ากระแสมันดีไปหมดซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะมองว่าเป็นความเชื่อก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางแผนปัจจุบันมีกล้องตรวจจับมีขึ้นวัดความถี่พลังงานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกัน
0: คือ
2: บางคนแบบเกิดมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูคิดว่ามันน่าเสียดายนะแล้วก็ตัวเองอ่ะโชคดีที่ว่าก็คิดว่ายังอายุไม่เยอะมากได้มีสมัยเรียนหนังสืออ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไง
0: คะ
2: แต่พอเราแบบว่าเรียนจบออกมาเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่มันนอกเหนือจากในบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยอย่างสมัยตอนที่ตัวเองแบบกระดูกหักอย
0: ่
2: างเงี้ยนะคะกระดูกหักเนี่ยจริงตอนนั้นก็เหมือนอ่านหนังสือพาซิโบเนี่ยคุณคือยาหลอกของดร.โจดิสเพนซาที่แกเป็นคนที่กระดูกสันหลังหักแบบหลายข้อมากแล้วแกก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดในการที่จะจินตนาการให้ร่างกายตัวเองอ่ะฟื้นฟูเองอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้แต่ว่าดร.โจที่เป็นดิสเพนซาเนี่ยโอ้แกวัดพวกคลื่นสมองอะไรแบบพิสูจน์เรื่องราวพวกเนี้ยเยอะมากเป็นแบบคลื่นสมองเป็นภาพสีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่แบบพิสูจน์ความคิดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็แกก็แบบฟื้นจริงๆหมายก็ว่าหมอหลายคนอ่ะบอกว่าแกจะเดินกลับมาเดินไม่ได้อีกแกก็เหมือนไม่เชื่อหมอก็คือเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นฟูได้เชื่อในพลังงานในการรักษาตัวเองเงี้ยนะคะก็อย่างที่ตัวเองแบบที่เคยกระดูกหักจริงๆก็เหมือนใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกัน
0: ค
2: ือก็ดีกว่าอยู่เฉยๆร้อนกระดูกติดเองอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณร่างกายแบบขอโทษร่างกายอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณกระดูกเลือดเนื้อที่แบบจะฟื้นฟูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรใช้ยาจากธรรมชาติช่วยด้วยอะไรเงี้ยยาของหมอเข้าเฟือกเข้าอะไรก็ยังต้องทำคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเชื่อทางนี้สุดโต่งนะคะคือโรคบางอย่างไม่หายอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับแต่โรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นได้อยู่กับมันได้นะคะไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเคล็ดลับชีวิตอ่ะนะคะที่แบบอยากเอามาส่งต่อบอกกันแบบว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: เหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะเราจะดึงดูดสิ่งที่ เป็นคลื่นความถี่เดียวกับเราค่ะ
1: อ่ะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อาแนะนำด้วยนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็สามารถจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่ามีสติเนาะคนเราต้องมีสติด้วยนะคะ 13:36 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะคุณแม่
0: ช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ13:41นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะเปิดสายเลยก็ได้นะคะตอนนี้เปิดสายที่เบอร์02-276-9718นะคะฝากคำถามอีก1ช่องทางก็คือทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างรอสายนะคะเราไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือนะคะ
0: สัญญาเลยนะคะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือบอกว่าคุณหมอแนะนำดีมากใช่ค่ะคุณหมอแนะนำดีมากก็อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะ
0: ด้วย
1: ดื่มแต่น้อยๆนะจ๊ะเว้นบ้างนะคะงดบ้างก็ดีค่ะคุณข้าวหอมลำปางบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จังหวัดพะเยาก็ตกเช่นกันนะคะ
1: ค
0: ่ะคุณพิกุล
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณสวรรยา
1: ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยคุณสวรรยาสาวสวยค่ะ
0: คุณอัชรานะคะบอกว่าติดตามรับฟังอยู่คุณพิสมัยก็บอกว่าฟังที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1: ค่ะ
0: AM 891ฟังชัดเจน
1: น้องข้าวหอมนะคะก็เข้ามาแล้วคุณนาฏนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่สายทางบ้านกันค่ะคุณบัญชาจากปทุมธานีค่ะอันนี้สายเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับผมจะถามหมอว่าผมคันหูครับผมเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารอากาศแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับคุณหมอบอกว่าเป็นคันหูไอ้มีเชื้อราครับให้ยาหยอดมากับยากินแก้แพ้มาผมไปรักษา2ครั้งแล้วมันก็ยังคันอยู่ครับตอนนี้ครับจะรักษาไงครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอาจารย์คะ
11: ค่ะน้ำเข้าหูบ้างไหมคะเวลาแบบเราอาบน้ำเสร็จอะค่ะ
10: ก็มีบ้างครับ
11: มันก็ได้จะเข้าเนาะคือไม่งั้นเราอาจจะต้องหาพวกคัตเติ้ลบัตที่มันหัวไม่ใหญ่มากเนาะในการซับน้ำหลังอาบน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำไปขังอยู่ในรูหูเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อรามันกำเริบขึ้นมาได้ใหม่หรือว่าไม่หายขาดแต่ว่าเวลาปั่นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำนะไม่งั้นมันจะไปดันให้ที่หูมันไปอัดแน่นข้างในได้คือหมายก็ว่าแค่ซับๆอะค่ะ
10: ครับ
11: อันนี้คือวิธี

0: ทำให้โรคมันไม่แห้งดีอะค่ะ
1: อ๋อในด้านผมก็ต้องไปหาหมออีกใช่ไหมครับ
0: ใช่เราแต่ตอนหยอดยาของคุณหมอมันดีขึ้นไหมอะ
1: มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยคันอีกแล้วตอนนี้คันอีกแล้วผมคันแล้วของเดือนเนี้ยเดือนได้สองครั้ง
0: เขาเอาขี้หูออกมาให้ด้วยไหม
1: ไม่ได้ออกมาครับ
0: โอ้ลองถามคุณหมอเนาะว่าพอจะเหมือนกับว่าปริมาณขี้หูในรูหูอ่ะมันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณหมอเขาจะช่วยเอาออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ก็ต้องทำตามที่อาจารย์อ่านแนะนำเนาะเวลาอาบน้ำก็ให้ซับหูให้แห้ง
3: นะคะใช้คัตเติ้ลบัตเดี๋ยวนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบัตเนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากเลยนะแต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนอ่ะเอาไปปั่น
2: ปั่นแล้วยิ่งปั่นยิ่งตันนะ
3: เขาคือใครอ่ะ
2: คุณหมอดิฉันก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะอยู่นะคะ
3: อ
2: ่
3: ะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเวลาที่น้ำอ่ะอุดเข้าไปในหูแบบค้างอยู่ในหูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซับออกคือสังเกตตัวเองแล้วมันจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คือคันตามมาเพราะฉะนั้นต้องเช็ดออกให้สะอาดให้แห้งด้วยนะคะม
2: ี
3: คำถามฝากมาถามนะคะจากทางบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าหญ้าหอมชนิดไหนคะที่กินแล้วทำให้นอนหลับคือตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะ
0: ยาหอมที่ทำให้นอนหลับแล้วก็มีงานวิจัยจะเป็นยาหอมสูตรที่ชื่อว่าเทพจิตค่ะเทพจิตเนี่ยจะมีตัวยาดอกมะลิเยอะกว่ายาหอมสูตรอื่นนะคะ
2: ค
0: ือมีครึ่งหนึ่งของตำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นยาหอมฤทธิ์ที่ติดไปทางเย็นมันมีพิมพ์เสนมีการบุญเล็กน้อยด้วยนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายชิ้นนะคะที่เพราะว่ามีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นงานวิจัยในหญิงวัยทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กินสักครึ่งถึง1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นๆนะคะกินก่อนเข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทำให้การหลับได้เร็วขึ้นหรือว่าหลับได้ลึกขึ้นค่ะระยะเวลาในการกินสามารถที่จะเลือกกินเฉพาะวันที่มีอาการนะคะหรือว่านานสุดที่มีงานวิจัยในคนแล้วเพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกับตับและไตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนติดต่อกันทุกวันค่ะ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
2: ค่ะ
4: เจอกันอีกแล้วเมื่อวานนี
2: ้
4: เมื่อวานโทรหาอาจารย์ทองอยู
2: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ก็มีวัตถุดิบเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์อยู่บัวหลวงนะคะอะไรอีกนะบัวบกเหรอ
0: ค่ะ
4: บัวบก
0: บัวบกบัวหลวงแล้วก็พริกไทยค่ะ
4: ครับถ้าเรามีวัสดุอย่างนี้อยู่แล้วเราสามารถได้กินแบบผักเลยได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกับที่เราแบบที่โรงพยาบาลทำหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นปกติเหมือนผักอย่างนี
0: ้อ๋อคือเราต้องกะปริมาณเอาเองนะคะคือถ้าให้เห็นภาพตามก็คือในผงยา1เม็ดเนี่ยเราบรรจุผงยาประมาณ400มิลลิกรัมคือประมาณว่าเราเอายาแคปซูลมาแกะดูก็ได้ค่ะว่าผง1เม็ดมันประมาณเท่าไหน
4: คร
0: ับ เออแล้วเราก็ใช้สัดส่วนของกิบบัวหลวงใบบัวบกแล้วก็พริกไทยเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกัน1:1 ต่อ 1 เม็ดอะนะต่อ1เม็ดแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันกินได้มากสุดเนี่ยคือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกรณีที่รูปแบบยามันถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะแต
2: ่
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินเป็นใบสดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะต้องกะปริมาณเอาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีขนาดที่มีบันทึกในตำราแน่นอนว่ากินกี่ใบอย่างเงี้ยก
2: ็
0: โดยคำแนะนำก็อาจจะสักวันหนึ่งก็สมมติ3-4กลีบบัวไหมหรือว่าใบโบก7-8ใบต่อวันพริกไทยก็เหยาะเหยาะหน่อยสักปลายช้อนชาอะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูได้ค่ะถ้าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไม่มีสาร

0: เคมีไม่มีอะไรอยู่ในดินในน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับสกิลอาจารย์เขาดีมากเกี่ยวกับหลอกจิตนะนะ
2: ค่ะ
1: คือคนแต่ก่อนเขาจะมีวิธีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้ลักษณะจะคล้ายๆกันก่อนจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรลงหลุมเนี่ยเขาจะมีคาถาบ่นว่าอะไรนะคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานอย่างเงี้ยคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานแปลว่าต้นไม้นั้นงามมากๆเลยงามมากเวลานกมากินก็ไม่ทุกข์ใจเวลาคนมารักใจกินก็ไม่ทุกข์ใจครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวนะคะจากชัยภูมิค่ะ
3: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ
3: ฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
2: ค่ะตอนนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะเรายังมีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะหรือฝากคำถามก็ได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วคุณอุไรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังอยู่นะคะทางวิทยุ ด้วยคุณพี่สมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะและทีมงาน
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศรีสะอาดด้วยนะคะ
3: ค่ะคุณพัทรพรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแม่แต้วแววนะคะบอกว่าที่ราชบุรีก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะคุณสมคิดก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ
2: ค่ะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีอาจารย์อาสาราชาวเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทุกท่านด้วยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะน้องข้าวหอมด้วยนะคะ
3: มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะค่ะเชิญเลยค่ะ
5: เป็นถามคุณหมอว่าปัสสาวะบ่อยๆอ่ะแม้กระทั่งคืนภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
0: อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะต้องไปตรวจเลือดดูลองงดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องหูรูดกระเพาะปัสสาวะเรามันเสื่อมมันหย่อนตามอายุเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
5: ค่ะขอพระคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณประกิตบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
2: สวัสดีค่ะ
3: แล้วก็อาจารย์อาด้วยชมอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีค่ะ
2: ม
3: ีหลากหลายพื้นที่เลยนะคะ
2: คือ
3: ฟังของทุกที่ถิ่นไทยของเรา
2: ย้ำเบอร์นะคะที่เบอร์022769718นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเรารับอีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะคุณอ้อเพราะว่า53แล้วนะคะที่เบอร์นี้022769718ค่ะ
3: ค่ะแต่ทีนี้ไข่ข้อไม่ทันละคุณอุทัยวัน
2: ค่ะ
3: คุณอุทัยวันจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะฟังรายการอยู่นะคะได้ยินเรื่องคันหูนะคะคือตัวดิฉันเองก็เคยเป็นคันหูแล้วตอนนั้นมีรายการของคุณหมอที่นามสกุลวิริยกิจจาอะไรคุณหมอวิวัฒน์นะคะ
2: ค่ะ
6: เลยเรียนถามอาจารย์คือแนะนำว่าให้ไปซื้อทินเจอสีเหลืองของวิทยาสมนะคะแล้วก็เอาคัตตอนบัดชุบแล้วก็แย่เข้าไปในรูหูเนี่ยแล้วก็เช็ดแบบเนี้ยค่ะแต่หาซื้อลำบากนิดนึงตามร้านขายยาไม่ค่อยมีก็เลยสั่งจากบริษัทเขาส่งมามันก็บรรเทาอะค่ะก็เลยแบบจะ จะแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
3: อ๋อโทรมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณบัญชา
2: ค
3: ุณบัญชามีอาการคันหูอาจจะเคยมีอาการเหมือนกัน
2: ขอบคุณมากค่ะคุณอุทัยวังค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: แฟนรายการเราก็จะน่ารักนะบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอะไรที่รับฟังจากคุณหมอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได
3: ้เคยมีอาการแบบนี้นะ
2: คะ
3: แล้วก็มีคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ไปทำตามแล้วได้ผล
2: ได้ผลนะคะ
3: มาแบ่งปันกัน
2: ใช่ค่ะ13:54 นะคะก็น่าจะให้อาจารย์อาได้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศรนะคะที่เบอร์โทร02นะคะเป็นเบอร์ที่ประจีนนะคะเราไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆเนาะ02แล้วก็02อีกรอบนึงนะคะ87710ค่ะ02-02-87710ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะมีสายโทรเข้ามาใช่ไหมทีมงานคะ
0: อ๋อได้ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อสวัสดีค่ะคุณประภา
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะ
7: ผมอยากถามคุณหมอว่าผมเป็นกันเป็นกระดูกทับเส้น
2: อ
7: ันรับประทานยาอะไรครับ
0: กระดูกทับเส้นเนาะก็ลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดนะคะมีทั้งรูปแบบกินนะคะแล้วก็รูปแบบใช้ภายนอกนะคะแบบกินก็แนะนำเป็นตัวเถาวัลย์เตียงนะคะเถาวัลย์เตียงกินครั้งละ2 เม็ดนะคะวันละ3 ครั้งแต่ถ้ามื้อไหนมันทนไหวนะคะไม่ปวดไม่ตึงมากก็ลดหรืองดไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะเป็นใช้พวกน้ำมันพรายหรือว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะพ่นช่วยทุเราปวดไปค่ะ
7: มันจะหายไหมคะนานๆไป
0: มันน่าจะไม่หายนะคะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือว่าทุเราปวดลงนะคะคือบางทีอะค่ะ
7: เวลา
0: ความเสื่อม
7: เวลาผมนั่งนานๆนั่งท่าเดียวนานๆแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ครับ
0: เราอาจจะต้องหาคลิปแบบว่าวิดีโอในการยืดเหยียดตัวเองด้วยเนาะเพราะคือบางทีนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอะค่ะมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันรัดตึงได้
7: ครับมันเช่นเลียนตึงด้วยนะคร
0: ับ ใช่ก็มีโอกาสก็ไปนวดคลายเส้นบ้างโดยหมอที่เราคิดว่าเขาเก่งอ่ะนะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะ
3: ค่ะ
7: บางทีผมก็ไม่กล้าไปนวดบางทีกล้ากลัวหมอจะไม่เก่งไม่ว่าหมอจะจับเส้นเพราะว่าผมเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อไม่งั้นก็ลองกดบีบๆนวดตัวเองไปก็ได้ค่ะมันก็จะได้แรงพอดีที่เราทนไหวก
7: ็
0: ใช้น้ำมันช่วย
7: ครับตอนนี้ผมกินยาลงพยาบาลอยู่ครับยาแคปซูลแก้กันชักแก้เส้นประสาทเสียมครับ
0: คนไข้มีอาการชาร่วมด้วยไหม
7: มีครับมันมีครับประชามชามีมากเลย
0: อ๋อถ้าชาเยอะเนาะทางสมุนไพรก็มียาเหมือนกันเป็นสหัสธาราจะเป็นแก้ปวดแก้ชาก็ลองไปถามหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
7: ยาทาใช่ไหมครับยานวดแขนใดแบ
0: บยากินชื่อสหัสธารา
2: สหัสธารานะคะ
7: แต่ว่า กินหน่อไม้กินอะไรไม่ได้มั่งครับคุณหมอ
0: ต้องสังเกตตัวเองว่าแสลงไหมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะว่าไอ้พวกหน่อไม้เนี่ยมักจะแสลงกับพวกเกาพวกอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าแค่กระดูกทับเส้นเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะ
3: ค่ะโอเคนะคะ
2: โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสหมดเวลาแล้วนะคะคุณประภาสคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะ
7: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Global Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Dopa Nice ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติ าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: หนองบ้าคือไปอำเภอเสร็จเขาก็จะไล่ไปขนส่งอีกนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นละเพราะอำเภอทุกวันเนี่ยตอนนี้คุยกันเรียบร้อยว่าทุกวันอำเภอเขาจะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้หน่วยงานต่างๆแล้วการดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของหลังบ้านที่เขาจะต้องไปดำเนินการกันเองไม่ให้เป็นภาระประชาชน
2: ครับ
1: นะครับฉะนั้นท่านไปอำเภอที่เดียวจบเลย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เนี่ยก็คือท่านก็ต้องไปยืนยันว่าท่านมีหลักฐานไหมว่ารถเนี่ยที่อายุใช้งานไม่ถึง20ปีมันไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้ว
2: ครับ
1: ตัวนี้มันก็ต้องมีการยืนยันตัวตนเนื่องจากว่าเงินที่จะจ่ายให้ท่านเนี่ยเป็นภาษีของประชาชน
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่เงินส่วนตัวท่านนายกท่านเงินส่วนตัวท่านนายกท่านอาจจะแจกง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษีประชาชนมันก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอยนะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอยถ้าเกิดว่าท่านมีสัญญาซื้อขายก็จะเป็นประโยชน์ในการลงบันทึกเพื่ออุทธรณ์ให้ท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีนะครับท่านไม่มีเอกสารท่านไม่มีหมายก็ว่าอาจจะขายไปหลายปีแล้วยังไม่ได้เก็บเอกสารไว้แล้วก็ต้องไปมีการบันทึกถ้อยคำมีการยืนยันตนเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่มีคนแอบอ้างเอาชื่อท่าน
2: นิดเดียวครับท่านครับนิดเดียวประเด็นเรื่องโอนลอยเนี่ยอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีป้าบุ๋มชาวกาฬสินธุ์เนา
0: ะ
2: ก็วันนี้ไปที่ขนส่งที่กาฬสินธุ์เพื่อจะอุทธรณ์นี่แหละพอไปถึงขนส่งบอกว่าให้คุณไปที่โรงพักนะไปแจ้งโรงพักเพื่อให้โรงพักเนี่ยออกหนังสือระงับการใช้รถคันนี้เพราะว่าโอนลอยไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่โอนเขาก็มาที่โรงพักพอมาถึงโรงพักที่กาฬสินธุ์โรงพักก็บอกว่าเขาออกให้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เขาทีนี้เขาก็ถามมาที่รายการบอกงั้นกลับไปที่ขนส่งอีกทีนึงกลับไปที่ขนส่งทีนี้ปรากฏว่าย
1: ากเนาะขนส่งกาฬสินธุ์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับแล้วก็เขาสุดท้ายก็บอก
1: จริงๆเนี่ยผมให้อธิบดีประชุมทุกเย็น
2: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ถนอมเนาะพี่กรุณาเอาข้อมูลแบบนี้มาให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะสั่งให้อธิบดีประชุมอีกครั้งเดี๋ยวนี้เลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับทีนี้อย่าง
1: เพราะจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เป็นภาระ
2: ใช่ใช่
1: มันต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนแล้วก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยป้าบุ๋มด้วยนะครับ
2: ครับทีนี้สุดท้ายประเด็นนี้ท่านครับเขาก็เลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาเลยบอกว่าเริ่มจะไม่ติดใจเรื่องว่าได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขามาติดใจประเด็นว่าในเมื่อขายไปแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ไปโอนเข้าทะเบียนแล้วมันค้างอยู่เขาก็เป็นกังวลพอเป็นกังวลปั๊บเนี่ยเขาก็กลับไปที่ขนส่งบอกให้ขนส่งเนี่ยนะยกเลิกทะเบียนให้เขาปรากฏเขาบอกว่ารถคันนี้มันจดทะเบียนที่กรุงเทพที่ตลิ่งชันเพราะงั้นคุณก็ต้องไปยกเลิกทะเบียนที่ตลิ่งชันก็เลยกลับจากกาฬสินธุ์มาตลิ่งชันอีกทีหนึ่ง
1: คือจริงๆจริงๆเนี่ยในเรื่องของขนส่งเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
1: ที่ผมคิดว่าปัญหาที่มันมีมาตั้งแต่อดีตมันต้องได้รับการสะสางโอนลอยนี่เป็นเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
1: เรื่องป้ายวงกลมที่คนไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าจอดไว้เฉยๆมันก็หมดสภาพ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มันจะต้องมีการมาจัดการนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมรับไปดำเนินการให้ครบถ้วน
2: เพราะโดยหลักนโยบายของขนส่งตั้งแต่การต่อทะเบียนที่ไหนขนส่งไหนก็ได้นะไม่ต้องไปที่จดทะเบียนนะยกเลิกทะเบียนถ้าที่ผมดูข้อมูลนะบอกได้ทั่วประเทศนะแต่พอทางปฏิบัติกลายเป็นเลยคุณจดที่นี่คุณต้องไปที่นี่คุณต้องไปเลิกที่นี่นะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้องเรียนครับ
2: ครับ
1: ก็มีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปดำเนินการปลายทางได้แล้ว
2: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องร้องเรียนมาว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ท่านสิริพงษ์จากนี้ต่อไปต้องได้แล้วมั้งครับท่านครับ
1: ครับผมครับก็ต้องได้แหละครับคือจริงๆมันก็เป็นนโยบายอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ประเด็นแบบนี้เรื่องแบบนี้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
5: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่31กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกระบี่สุดปังยอดจองสเตย์เคชั่นทราเวลโลก้าเติบโตกว่า2เท่าสูงสุดในไทยสะท้อนความเชื่อมั่นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ตอกย้ำความเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพหลังแพลตฟอร์มจองการเดินทางทราเวลโลก้าเปิดเผยข้อมูลว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มียอดจองที่พักสำหรับสเตย์เคชั่นเติบโตสูงที่สุดในประเทศโดยมียอดจองเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เลือกกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนระยะสั้นข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นทั้งทะเลชายหาดหมู่เกาะระดับโลกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่พักมาตรฐานร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนแบบครบวงจรทั้งการพักผ่อนการท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพกายนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการที่กระบี่มียอดจองที่พักสำหรับสเตย์เคชั่นเติบโตสูงที่สุดถือเป็นผลความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ระบุว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการดูแลแหล่งท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบี่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างอุ่นใจกระบี่ไม่ได้มีเพียงความสวยงามของธรรมชาติแต่ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และมีผู้คนที่เป็นมิตรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเราจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกคนทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบสเตย์เคชั่นยังคงสะท้อนพฤติกรรมของนักเดินทางยุคใหม่ที่นิยมเดินทางในช่วงวันหยุดสั้นๆใช้เวลาเพียง 2-3 วันเพื่อเติมพลังและสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตส่งผลให้จังหวัดกระบี่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และพร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เผยเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเยาวชนเด็กประชาชนทุกช่วงวัยและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสพร้อมเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่จังหวัดกระบี่กับการศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษาบอกเล่าเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรือหลวงลันตาและจังหวัดกระบี่พร้อมนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตพร้อมหนังสือหลากหลายห้องเด็กห้องเงียบห้องประชุมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นประจำทุกเดือนเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.พัฒนาชุมชนกระบี่ผนึกความร่วมมือเครือข่ายกองทุนแม่เดินหน้าเตรียมความพร้อมโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดนายวิระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นางสาวยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดจำนวน2กิจกรรมได้แก่1กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดจำนวน20คนมีพื้นที่ดำเนินการในตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ 2. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมสักจำนวน20คนมีพื้นที่ดำเนินการณที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมสักหมู่ที่3ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้พบปะผู้นำชุมชนและเครือข่ายการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการอาทิสถานที่จัดกิจกรรมสถานที่ฝึกอบรมและหารือเกี่ยวกับอาชีพที่จะให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยพลังของประชาชนพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เดินหน้าติวเข้มตำบลหนองทะเลเตรียมความพร้อมเวทีมหกรรมผลสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนายวีระเพ็ญจำรัด พัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางคันธรสรองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าติวเข้มตำบลหนองทะเลเตรียมความพร้อมสู่เวทีมหกรรมผลสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนโดยมีนางสุรพีใจเกลี้ยงพัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมจัดประชุมเตรียมความพร้อมและติวเข้มเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหนองทะเลเพื่อยกระดับการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นการถ่ายทอดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตำบลหนองทะเลได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดดเด่นประจำปี2569ของจังหวัดกระบี่เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในเวทีมหกรรมระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทิกำนันตำบลหนองทะเลผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการพัฒนาสตรีผู้นำอช.ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความภูมิใจให้กับพื้นที่ในการนำเสนอผลงานในระดับเขตต่อไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่31กรกฎาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการร่วมการสร้างสีสันให้พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาประกวดภาพวาดระบายสีพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครและผลงานได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หรือดาวน์โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์การแข่งขันและรายละเอียดเพิ่มเติมทางได้ที่ www.krabipao.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07560-02940935805399จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งข้านมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
2: ที่เมืองพรไปเที่ยวบ้านดอมงานชักราย
3: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการต้องเริ่มที่ละพินผืนบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันทุกข์ครับวันที่จ้ำที่เพชรเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569จงกับแรมช่องคำเดือน8ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่3ที่เพชรกรกฎาคมพ.ศ. 2470เป็นวันแรกที่เริ่มทำการใช้ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้มีการดำเนินงานการสร้างการเขียนบทการกำกับการแสดงและการแสดงโดยคนไทยเรียกได้ว่าการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนเนื่องมาจากเรื่องคนหน้านี้ก็คือเรื่องนางเจ้าสุวรรณนางเจ้าสุวรรณแต่ว่านางเจ้าสุวรรณนี้ผู้กำกับผู้เขียนบทอะไรนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติมาช่วยทำช่วยสร้างแต่ในครั้งนี้นี่เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆไม่ว่าการสร้างการเขียนบทการกำกับการแสดงและก็การแสดงก็คนไทยล้วนๆโดยที่ใช้เวลาในการได้ทำรวมแล้วรวมทั้งทิ้นนะครับใช้เวลาถึง4ปีเต็มๆภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่าเรื่องโจ๊กช่องจันโจ๊กช่องจันเป็นเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประเทศไทยโจ๊กช่องจันภาพยนตร์ที่สร้างจากฝีมือคนไทยถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เป็นของคนไทยโดยจริงๆมีคุณอนุรักษ์รัตกรเป็นผู้กำกับการแสดงกระเป็นผู้กำกับการแสดงคนแรกของเมืองไทยมีล่วงกุลการเจนจิตเป็นผู้ถ่ายทำภาพยนตร์เป็นผู้ถ่ายทำคนแรกของเมืองไทยท่านผู้นี้นี่ครับฝีมือในการถ่ายทำภาพยนตร์ทำได้ยอดเยี่ยมมากซึ่งแม้จะเป็นครั้งแรกๆนะครับผู้แสดงนำควายใจคือคุณมานพประภารัตน์ส่วนผู้แสดงควายยิ่งก็คือม่อมหลวงชุจิตอิตรังคุณณอยุธยาแล้วก็ตื้อได้ว่าเป็นพระเอกนางเอกคู่แรกคู่ที่สองไม่ใช่คู่แรกครับคู่แรกก็เป็นเรื่องนางเจ้าสุวรรณนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองก็เมืองไทยภาพยนตร์ไทยโชคช่องจันทร์ได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรตั้งแต่ในวันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่2ที่5คมพ.ศ. 2470 มีคนรู้รวมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 12,130 คนเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องนางเจ้าสุวรรณแล้วภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้มีคนดูมากกว่าถึง 3,000 คนนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างสรรค์โดยคนไทยล้วนๆในลำดับต่อมาก็มีภาพยนตร์ไทยมากขึ้นนะครับในสร้างขึ้นมากขึ้นเช่นเรื่องไม่คิดเลยภาพยนตร์เรื่องต่อมาก็ไม่คิดเลยใครดีใครได้แล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับอันนี้ก็เขาได้บันทึกเอาไว้นะครับภาพยนตร์ที่ได้มีการถ่ายทำมีการสร้างเกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2470นี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับครับก่อนกวางนั่งตะลุงผมก็เอาเรื่องต่างๆมาเล่าสู้กันกวางวันละเล็กวันละน้อยครับวันนี้ก็จะต่อจากเหมือนก้นกับผู้เรื่องของเด็กนะครับตอนนี้ผมย้ำเรื่องของเด็กมากๆเพราะตอนเราดูการดูข้อมูลข่าวสารแล้วเดี๋ยวนี้สังคมน่าเป็นห่วงมากครับผมว่าท่านหลายๆท่านอาจจะคิดเหมือนผมนั่นแหละครับเราดูทีวีแล้วดูนู่นกวางวิทยุหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้มาครับสังคมนี้พูดภาษาบ้านเราว่ามันแย่ลงเรื่อยๆนะครับศีลธรรมของคนนี้ทดถอยหน่อยฮะเมื่อก่อนมีการเรียนหน้าที่พลเมืองศีลธรรมภูมิชาติประวัติศาสตร์ให้คุณรักชาติรักกันทำความดีไม่ประพฤติชั่วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยครับบ้านเมืองวิปริตเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับปรุงตัวเองคนอื่นช่วยไม่ได้แต่เราช่วยลูกช่วยล้านนะครับผมก็ได้พูดว่าให้ยายรอให้ลูกเยอะเลยจึงจะช่วยครับไม่ได้พ้นเพราะฉะนั้นเราช่วยตั้งแต่เขายังเล็กๆพอเริ่มนอนเราเริ่มแบเบาะนี่ครับโดยเฉพาะปัจจุบันลูกเราคนช่วยคนดูแลให้ดีที่สุดสร้างลูกให้มีคุณภาพให้เป็นผู้ย่อยดีๆในวันข้างหน้านะครับถ้าเราปล่อยเลยตามเลยแล้วผมว่าน่ากลัวครับเดี๋ยวนี้มีหลายคนพูดว่าถ้าเด็กชายเดินมาทิพย์คนนี่ติดยาที่เอาคนแล้วครับเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องกันเรื่องยาเสพติดวันนี้ก็พูดเรื่องต่อจากวันก่อนวันก่อนก็ได้พูดทิพย์ยางทิพย์จริงที่เราต้องสร้างให้เด็กอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสร้างสมองให้เด็กทิพย์จริงวันนี้ก็จะพูดต่อกับพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเด็กให้เป็นหนักอ่านนะครับคนเราจะเก่งได้มันต้องอ่านครับต้องศึกษาคนฝาแต่ว่าเด็กๆเขาถ้าเราไม่ฝึกนี่เขาก็ไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราฝึกตั้งแต่เล็กๆให้เขารู้จักการรักหนังสือนะครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งผ่านไปโดยที่ว่าปล่อยเลยตามเลยนะครับเพราะตอนนี้เด็กวัยนี้ครับเด็กเล็กๆคุยกับเขารักหนังสือให้รู้จักการอ่านหนังสือเขาจะวิธีการอย่างไรครับเราไม่ต้องไปบังคับถ้าบังคับเด็กแอนตี้เขาไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราคงต้องมีหลักมีวิธีการจะหลักจิตวิทยาเช่นจัดมุมนั่งซื้อกันนั่งซื้อเล็กๆสำหรับเด็กนี่ตรงนี้ลูกหน้ามุมนั่งซื้อให้ลูกอ่านนั่งซื้อเวลาว่างจัดบรรยากาศมีไม่มีแอร์ก็มีพัดลมบรรยากาศดีมีแจ้งควายมีควายควายขวานะครับมีควายขวาแล้วก็เล้านิทานให้เด็กกวางนิทานนี้เป็นเรื่องหลายๆคนอาจจะไม่ว่าไม่ทำกันแต่ผมว่ามันมีความทำกันเพราะนิทานนี่ทอดแสกเรื่องต่างๆได้เราอาจจะหมุดโต้ก็ได้รู้ก็มารู้ว่าเรารู้จริงไม่จริงแต่ว่าเราหมุดโต้ซึ่งที่ดีที่งามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับเรื่องระเบียบวินัยเราสามารถทอดแสกเข้าไปได้สร้างนิทานที่เหมาะสมกับวัยและจริงทำกันดีมากที่สุดก็คือพ่อแม่นี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับ การพูดการจาการทำไรนี่ต้องระมัดระวังว่าลูกเนี่ยเขาดูแลเราเป็นประจำเนี่ยเขาดูแลเราเขาเอาเรานี่เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำตัวไม่ดีพูดจาปราศรัยหยาบคายกินเหล้าเมายาผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้ก็รู้ก็คงจะไม่หลุดพ้นหน่อยนักที่ว่าเขารู้จักรับผิดชอบตัวเองได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพวกเด็กรู้จักการแสดงออกจะให้ไปเล่นดนตรีบ้างให้ร้องเพลงบ้างให้ทำกิจกรรมต่างๆบ้างถ้าไม่คุกตั้งแต่เด็กนะครับเวลาย่อยแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกมันรอและที่บ้านมาผมเองก็เมื่อนแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอายบัตรที่เปื้อนครับแต่ถ้าเด็กก็ทำทุกวันทุกวันเป็นเรื่องของปกตินะครับปกติแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเป็นหน้าเลือกนิทานที่ตัวเองชอบไปป่าลูกไปชุนการกาไปอ้างทับประจินกาแล้วป่าปฏินะองนั่งชื่อให้ลูกลองเลือกด้วยว่าก็จะอยากจะเอาหนังสือชนิดไหนเอาราคาทุกๆง่ายๆนะครับราคาทุกๆแล้วก็ให้เขาได้ชนใจไปทุกครั้งจะให้ลูกซื้อหนังสือทุกครั้งพอซื้อแล้วก็ให้เขามาอ่านในกว้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ชงซื้อให้ลูกทำกิจกรรมกับเด็กๆสมัยนี้นี่ไม่บางคนนะครับบางคนก็พ่อแม่ก็ฝึกมาดีเพื่อให้ลูกรับผิดชอบทำงานทำการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกหน้าที่บทบาทหน้าที่ลูกก่อนไปโรงเรียนจะต้องทำอะไรกลับมาถึงโรงเรียนทำอะไรเนี่ยก็เรียกฝึกให้ลูกทำกิจกรรมบางคนไม่กล้าใจลูกกลัวลูกเสียใจไอ้นี่ไม่ใช่นะครับถ้าท่านคิดแบบนี้มันคิดผิดต้องฝึกให้ลูกทำงานทำเท่าที่เขาทำได้นะครับเราไม่ใช่บังคับแต่ทำในสิ่งที่เขารักด้วยนะครับเขาชอบทำอะไรก็ให้เขาทำแล้วก็ช่วยกระตุกกระตุ้นความคิดหลงตามที่ว่าไอ้นี่ปั่นปลื้อลูกถ้าทำปั่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือคุยกันให้เขารู้จักคิดแล้วก็คุยกันก็รู้จักรับผิดชอบเรื่องเวลาเวลานี้ทำนี่เวลานี้ทำนี่เวลานี้อ่านหนังสือเวลานี้ต้องอาบน้ำไปโรงเรียนนะครับนี่เอาสิบประการที่เราต้องฝึกให้ลูกได้ปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆนะครับพอใหญ่แล้วก็ติดเป็นนิสัยไม่ต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้แล้วนะครับเอาละครับให้ตาในติดตามระวังนั่งตะลุงชูเทปกระแมงต่อจากเมื่อวานครับติดตามระวังครับ

สไซแกบอกเห็นมันก็ตอบโต้ได้เห็นมันได้จำนำเราได้ลูกโคเลยโอ้กุดยอดนะเออแล้วยังกันละกันลุยเลยแกมาจากรูปันลาวคืนนี้ก็ไม่หมดลุงบอดี้มึงแหละนบพรเมืองรูปันเพลงไงร้อยโอ้เพลงนี้คนมาจำได้ไหมไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยต่อเอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือเปล่า

ตั้งมับเลยรอยนี่มาจากสุพรรณดำแดงสุพรรณนะดีๆต้องปลูกเข้าพันธุ์ดีอะไรกิ้งโก้และดีใช้สุพรรณไปกันในเชื้อแล้วดังกันไปเลยไก่มังกรหวยพดเพชรสุพรรณการแก้สุพรรณและแก้ร้อยว่าเบือนคือซ่อนเพชรซ่อนสุพรรณคนนี้ห้าตัวยากตายแล้วจบเสียงมันเอกเฉยคลักคลัก

คนที่รองชดใช้หลวงปู่ทองรองก่อนเผื่อนคนที่13ขายแกรมมี่นั่นก็คือไม่พิรมพรมันก็ทั้งนั่งตะลุงน้องเดียวลูกทัวทํายังเอาไปรองข้าเพียงดินเออเลิกมองดูขวาก้มหน้ามองดินรองตั้งแม็ด13คนแต่แปลกเพลงใจจากัดรองอยู่คนเดียวคือเจ้าของเพลงแล้วมึงเปิดโทรทัศน์แล้วก็ประกวดร้องเพลงไม่ทองคำกิ๊กดูสงครามเพลงไม่ปลดนี้ไม่มีนักร้องคนไหนติกล้าเอาเพลงของชอนแพทซอลบันขึ้นแบบประกวดก็จะว่าลิขสิทธิ์ไม่สะวนไรนี่แต่ไม่ห้ามโชว์เอาไปร้องใช่เพราะคนเดียวเพลงชอนแพทซอลบันขึ้นแบบประกวดร้องเพลงถือใบไปสองใบใบร้อยใบมรณะกับใบแจ้งเกิดแต่ส่วนใหญ่และได้ใบมรณะเหมือนคุณแม่เฮียคงแก้วมีใบมรณะถ้าไม่มีก็ไม่พอง่ายร้อยร้อยก็ได้ใบมรณะเสียงไม่ถึงแล้วใจชะคาดนี่ต้องเจ้าของเพลงร้องเองซ่อนแปดซ่อนตะวันเป็นคนทนัดสายกำไม่ตั้งแค่หน้าอกร้องมาจากในพุงมองหน้าต่างข้างบ้านไอ้ร้อยลูกคอว่าเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบ่งเขามาแย่งแฟนฉันหัวใจมันสั่นมันใครมาหันกลัวใจใจจะขาดแล้วเฮ้ยกลัวลำโพงกัดผู้ร้องไม่ได้ชุดยอดเลยซ่อนแปดซ่อนตะบันนุ่มหน้าเส้นเด็ดยังคลักคลักเลยคอยแล้วแควัดโดนเฉยต่อวันที่6มิถุนายน2566กูอยากจะกินเหล้าไอ้เราก็เก็บแล้วไม้แล้วไปหาเหล้ามากูเครียดกูกลุ้มไปแล้วที่ยังมีไม้มึงไปหากับแกล้งมาให้พูนแก้วไอ้เราเม็ดแล้วไม้แล้วที่น้องปลากับก้าวยังมีเลยไม้ไปเรื่องอีกไปเลยให้ได้

ในนี้ครับรักผีไข้ลุยและอีกหนึ่งอัตรากับคิดอะไรอยู่ตบมือให้กับซ่องศิลปินซ่องจังหวัดครับแพร่กัญญารัตน์จากชวางนครศรีรักผีไข้ลุยและนั่งกลวยทองมณีจากยะนาคาจังหวัดนั้น

พี่ต้องเปียกไปสมุนที่เจ้าชายท่านเด็ดสักไม่ได้ขึ้นมาน้องปกติแล้วเจ้าชายจะต้องมาบอกรักทุกวันแล้วก็นำดอกกุหลาบสีแดงมาบอกรักด้วยแต่ทุกวันนี้ไม่มีที่มีมันก็เหี่ยวเพราะเจ้าของมันเหี่ยวเสียแล้วจะทำยังไงดีจะพี่ต้องเปียกไปสมุนท่านว่าเพิ่งบ้าจริงสักทีนะครับนี่วันนี้จังหวัดนครที่ธรรมดากรมอุตุนิยมวิทยาแล้วฮะคนจะตก 40% เลยนะคะเออแกอันซบกองคุณแม่เฮียกงแกว่าอยู่กาที่กาพีคนไม่ตกคนมาสะดวกกะนี่ตะกวนตกป่ายางนู่นหลุดออกก้าวหลุดออกหรือเพราะฉะนั้นสิ่งสักนิดเน็ตนครกรอบเราก็มีคือสร้างลักเมืองเราไปบนบานสร้างลักเมืองให้กว่าใช่ครับนครก็นอบกากว่ายิ่งขาและเจ้าอร่อยบนบานนะคะประทัดหน้าอู้ปลอบเราเลยคือหัวหมูสักนิดเอื้อนกะและเจ้าอะไรนะครับมโนราค่ะศิลปะประจำทิ้นศิลปินประจำภาคค่ะแล้วมโนราใครจัดการให้ลูกเกยก็คนตายกะเป็นกำนันอยู่ตำบลพังกันอำเภอพะดมจังหวัดสุราษฎร์กับก็เรียกว่ากำนันยามายุ่งซักจันแสงคุณแกพาโดรามาให้โดราที่กำนันยาไปยุ่งซักจันแสงคุณพามาให้มาแล้วไหมมายื่นข่าวอยู่ข้างหน้าได้ดิกำมึงยาพิษแต่ส้มเพียกไอ้โดราก็ลำตาไหวจริงสักนิดแหละกำจบๆเชียงโดราเข้ามาได้เลยเมื่อถึงเวลา29นโรร่ากันล็อกคอออกมาจากคอซาคูเห็นไหมคุณยกตัวกอไปรังลงนั่งว่ากอกากูอาจารย์ไหว้บังคมประจักษ์กับขวายิ่งนี่มันโดราเหรอจ๊ะมาโดราอะไรเจ้าครับคุณนึกว่าจูชีขี้วัวเฮ้ยแกมเพชรเย่พูดเลยโรร่าเป็นจูชีขี้วัวแห่นี่เดือนที่เป็นเริ่มคำจะออกไปนอกด้นนั่นใช่ก็อีสัตว์ออกกับต้มแล้วหนึ่งว่าเรือปลาอ๋อบ้าฉันมึงเล่พูดได้โดราเป็นเรือปลานี่โดราเลยโดราแก้วพอก็เป็นโดราเจอโดราเลยผมโดราโกบโดราแก้วนี่เป็นโดราโกบอ๋อเรารำดีใต้โดราโกบพอกวดกาลาขี้จนกาโนมโดนจักกามน้ำกามเล่ไปลำดึงกรอมุ้ยโกงอันจะได้ว่างพอกูจะไม่คนยิงเดือนจ้ามเดือนที่ไม่ได้ว่างเลยลำโดราเก็บข้าวจางเลยทำไมเพราะว่าข้าวดูคนไม่ได้ลำไปหลักลำตายผลตายในเครื่องโดรามาตายในเครื่องที่นู่นเลยนู่นเลยผมรู้ได้ไปตายในเครื่องที่ว่าไปหลักลำมาจากก้องลงที่มาพร้อมยิงตายอ้องผลพอกูเราจะนั่นกว่ายิงไปบนบ้านฉันหลักเมืองเรียบร้อยอยู่ประนีกาวกระม่อมจะรำตะไว้การรัดการรุ่งเล็กเด็กก็ให้การนั่งคืนนี้อาตาลก็รับไม้เป็นลั่นก็คนตายพันเอกวัชรวุฒิยิงยงเรียกว่าก็เรียกว่าผู้ปั่นปอนเพราะฉะนั้นก็กว่ายิ่งไปบนบ้านชั้นหลักเมืองฝันนี้ก็กระม่อมนำเองมโนราลำเต็มที่นะไม่ต้องว่า ลำย่อยๆช่วยลำมาให้ลูกชิดนี่คืนนี้มีลูกชิดไม่ช่วยออกหรือที่ไรส่วนพระนาบดไม่ช่วยลำโนรามึงอย่าลำเป็นประชาครั้งนะกูตีบได้ประดงนั่งแน่ยิงกูมากระจับจับอยู่

0: กับเวลาใกล้หมดกับวักทูปาทิตย์ไทยแล้วทูปาทิตย์ไทยจำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็หมอบอกมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อ นำไปใช้ได้ทูปาทิตย์ไทยวันนี้ครับความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกความลับย่อมไม่มีในโลกใครทำอะไรไว้นะครับใครทำอะไรไว้ก็ยอมจะรู้แก่ใจหากทำความดียอมได้รับแต่ความสุขหากทำความชั่วก็ยากที่จะลีกหนี้ความชั่วนั้นไปได้นะครับกะติเตือนใจวันนี้ครับจงควักความว่องไวกับสติปัญญานะครับจงควักความว่องไวกับสติปัญญาไม่ใช่ควักความว่องไวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับก็ขอบคุณคุณธุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
7: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้า
8: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
12: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
11: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอยู่กับผมตะวันเขียววิจิตรครับวันนี้เราพบเจอกันนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569วันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับนะฮะก็หลายๆคนอาจจะมีการตั้งใจนะครับที่จะทำอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับก็จะบางคนก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะมกราคมนะครับถือฤกษ์เบิกฤกษ์กันใหม่นะครับก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เดี๋ยวเริ่มต้นเดือนเกิดละกันเดี๋ยวเริ่มต้นครึ่งปีละกันแต่นี่7เดือนแล้วนะ7เดือนแล้วครับสิ่งดีๆที่แต่ละท่านแต่ละคนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนชีวิตท่านใหม่เนี่ยนะครับเริ่มต้นหรือยังนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะครับการดูแลสุขภาพร่างกายมาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้นะฮะเอาล่ะนะครับฟังรายการเรานะครับติดตามรายการของเรานะครับผ่านทางหลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครฟัง FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับทางคลื่นวิทยุดังกล่าวนะครับสามารถติดตามอีก1ช่องทางนะครับชมทั้งภาพทั้งเสียงได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะครับใครเห็นไลฟ์แล้วนะครับอย่าลืมฮะกดชอบกดหัวใจนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับก็ชอบที่จะดูทางช่องทางนี้นะครับเพราะว่าได้เห็นสีหน้าท่าทางว่าได้พูดคุยอะไรกับใครนะครับชมทั้งภาพทั้งเสียงไปพร้อมๆกันนะครับฝากคำถามได้นะครับขอคำแนะนำปรึกษาได้ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับติดต่อกับทางรายการอีก1ช่องทางนะครับ02-276-9717และ02-276-9721นะครับนอกจากนี้ยังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับหมายเลขโทรศัพท์ทุกหมายเลขสามารถกดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับใครจะส่งเป็นจดหมายไปรษณีย

0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดบม.นายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งเป็นทหารกล้านะคะผู้ปลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยณเมนวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะมีนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาข้าราชการมีทั้งกำลังพลเพื่อนทหารตำรวจและคณะญาติค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นโดยพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติค่ะขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็อาลัยอย่างสุดซึ้งทางด้านของจ่าสิบเอกธีรยุทธสมมาเกิดค่ะสิริอายุ43ปีค่ะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะที่คนร้ายกราดยิงปาระเบิดจุดตรวจปูเกาะซามีนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ค่ะเสียชีวิตทั้งหมดรวม5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนค่ะซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งโอกาสนี้ได้มีการมอบธงไตรรงค์คลุมหีบศพมอบใบประกาศเกียรติคุณเนื้อเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานแก่ทายาทจำนวน 50,000 บาทเงินบำรุงขวัญกองทัพบกนะคะ 40,000 บาทเงินสินใหม่ทดแทนจำนวน 1,300,000 บาทค่ะเป็นการช่วยเหลือของสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะเป็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกและเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโสมเกิดนะคะสำหรับข่าวแรกของฝากฝั่งสุราษฎร์ธานีวันนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ค่ะซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิภาคอีสานใต้ในการเข้าพรรษานะคะซึ่งเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะแล้วก็ออกพรรษาก็จะเป็นการเที่ยวงานชักพระทอดผ้าป่าสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในช่วงของเมื่อวานนี้ในบริเวณของปารัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางสาวปุณฑิตาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานในการร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงและกระบวนแห่เทียนพรรษาโดยมีนายบรรดาสติรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีนายแฟงสุวรรณบุตรนะคะรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลค่ะร่วมเดินขบวนแห่เป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นก็ใช้ชื่อชุดการแสดงค่ะสุราษฎร์ธานีศรีพนมพระรารามวิจิตรการสู่มหานครแห่งเทียนค่ะซึ่งมีขบวนเรือพนมพระทางบกมีนางลากนางรำจากวัดศรีพนมพระรารามอำเภอท่าชนะค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสำหรับการแข่งขันปีที่ผ่านมาค่ะเรือพนมพระทางบกในประเภทสวยงามขนาดเล็กประจำปี2568ค่ะทั้งนี้นักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะที่มาร่วมงานก็ได้รับความชื่นชมนะเป็นการชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของต้นเทียนพรรษาค่ะทั้งประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์แล้วก็ประเภทเทียนโบราณค่ะรวมทั้งการแสดงในชุดต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นการสืบสานงานพุทธศิลป์นะคะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จะแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณของทุ่งศรีเมืองนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเข้าพรรษาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ออกพรรษาในการเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่ก็เป็น กิจกรรมในช่วงของวันพระใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมประจำปีของเราค่ะจัดมาหลายต่อหลายปีติดต่อกันนะคะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นการจากโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาและพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางด้านของสมาคมสื่อชุมชนนครศรีธรรมราชค่ะมีการจัดโครงการร้อยศรัทธาพระบรมธาตุค่ะสืบสานมรดกภูมิปัญญาและพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะที่ลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมค่ะ2วันด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์ได้รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตชัยสุภักสุรการนะคะซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมและก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะในการนี้ทางด้านของนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายนิติพัฒน์หันสังนางสาวสิริทิพย์แป้นคงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนางสาววิลาวันคำฉาค่ะนักวิชาการจัดการงานทั่วไปในชำนาญการพิเศษค่ะแล้วก็มีทั้งบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีทั้งการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นสาธิตเครื่องถมเมืองนครนะเป็นถมเงินถมทองค่ะแล้วก็การแกะตัวหนังตะลุงเนื้อการรอยลูกปัดโนราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเนื้อรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไปและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เมื่อวานก็มีการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วยค่ะคนคอนตื่นรู้นะคะประธานสู่มรดกโลกค่ะคนคอนทำเพลินนะคะซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมเสวนาค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตชัยสุรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะคะบวรนครศรีธรรมราชนะคะอาจารย์บัณฑิตค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวนะคะทางฝั่งของนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนั้นแล้วทางด้านของนครศรีธรรมราชนั้นค่ะยังมีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นำจิตอาสาณวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณของโดยรอบนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากที่เทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในการสักการะและเยี่ยมชมมรดกโลกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีท่านผู้ว่านะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะสำหรับในการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามค่ะมาติดตามกันต่อค่ะฝากฝั่งของอันดามันค่ะมี2จังหวัดวันนี้นำสั้นๆมานะสำหรับทางด้านของข่าวแรกค่ะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันนี้ค่ะ31กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคม2569ค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จุดสำคัญในการลงพื้นที่นั้นค่ะก็คือวันนี้เป็นการรับฟังบรรยายสรุปนะพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะแล้วก็เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนาค่ะเป็นพื้นที่ของหมู่3ตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ภาคเช้าเลยค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการขนถ่ายสัตว์น้ำ บริเวณของพื้นที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีการมอบนโยบายที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตค่ะเป็นองค์การสะพานปลาตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวค่ะในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลัดเลาะอ่าวไทยกับอันดามันค่ะไปที่กระบี่อีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะมีการเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยประจำปี69ค่ะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีนะคะทางด้านของนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นกรณีของอุทกภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะใช้ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มาจัดในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีทั้งกิจกรรมและฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดค่ะเพื่อที่จะทดสอบเนื่องสำหรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแผนประเจิญเหตุการประสานงานการบูรการการปฏิบัติระหว่างศูนย์ปฏิบัติการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะโดยที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นั้นในฐานะเลขานุการกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้จัดทำโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ค่ะกรณีอุทกภัยประจำปี2569ขึ้นค่ะเพื่อที่จะทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะคะก็ถือว่าเน้นย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะซึ่งก็ผลที่เกิดในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยทวีความรุนแรงค่ะแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็จะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นอย่างทันท่วงทีค่ะเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาปิดท้ายในช่วงหน้าเลยเป็นข่าวยาวๆในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

ยังอยู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะซึ่งก็นำข่าวหลายข่าวด้วยกันเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับอำนวยความสะดวกในการมีรถเก่านะคะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกซึ่งก็เปิดเผยว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีค่ะมีการรับทราบปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศค่ะ214สาขานะโดยเฉพาะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะคะแล้วก็การเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากการปรับเกณฑ์นั้นนะคะข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกค่ะมีผู้ที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนรายค่ะครอบคลุมทั้งยานพาหนะนะคะแล้วก็แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะรวมทั้งยานพาหนะประเภทอื่นด้วยนอกจังหวัดที่มีผู้มายื่นอุทธรณ์มากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาเราลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับค่ะส่วนสาเหตุหลักค่ะคุณผู้ฟังคะสาเหตุหลักของการอุทธรณ์นั้นก็คือยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านของพาลิตค่ะลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยนะเอ็กโลเข้าโลคอสนะคะเป็นการลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะคะก็คือในช่วงของ 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะแล้วก็สมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยจัดมากลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าค่ะทั้งค้าส่งค้าปลีกกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค8หมวดเลยนะข้าวสารน้ำปลาน้ำมันเพื่อซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ของใช้จำเป็น9หมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมสบู่อะไรต่างๆนะคะครีมแบบน้ำผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อื่นๆค่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะมาที่ทางด้านของประชาชนค่ะที่พูดถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพรัดนะคะซึ่งก็วันแรกค่ะวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีค่ะซึ่งข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพรัดซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศนะคะทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นค่ะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ส่วนของการออมของประชาชนที่ลดลงเนื้อแล้วก็การเปิดเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเพียงแค่21วินาทีนั้นนะคะก็เสียงตอบรับล้นหลามนะคะก็ใช้วงเงินไปถึง 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีค่ะมาติดตามกันที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะเปิดสำหรับในเรื่องของช่องทางนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีข้อมูลของหมอพร้อมค่ะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะพร้อมกับสามารถตรวจสอบเชิงลึกได้ทุกกรณีค่ะเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบนะคะว่าเกิดความผิดพลาดค่ะแล้วก็ความพร้อมดำเนินการตามระเบียบหากว่าพบผู้กระทำความผิดนะคะที่บันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะส่วนทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็1สิงหาคมนี้นะคะก็จะออกคำสั่งใหม่ในการยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเร่งสอบออกผิดบริษัทเถื่อนของการหลอกแรงงานไปต่างประเทศด้วยนะงัดในเรื่องของข้อกฎหมายเตือนคนไทยด้วยค่ะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยนะหากว่ามีการกระทำความผิดนะคะก็จะต้องแบบ
มีโทษตามกฎหมายนะคะตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยนะคะก็ฝากกันด้วยค่ะแล้วก็วันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะต่อภาษีรถนะคะพบใบสั่งจราจรค้างชำระคุณผู้ฟังคะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะฉะนั้นแล้ววันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะหลังจากที่ออกใบสั่งนะคะประชาชนผู้กระทำผิดอย่างไม่ชำระค่าปรับนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะว่ายังไม่ได้มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะโดยที่กระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันค่ะนับจากนี้นะคะวันที่ออกใบสั่งหากว่าประชาชนพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะคะว่ายังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ว่ายังคนที่จะไม่ได้รับเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงเนี่ยจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนค่ะอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเวลาจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติกันนิดนึงค่ะห่วงน้ำบึงสีไฟเนี่ยสั่งคอพอใช้โดรนนะคะล่าต้นตอมลพิษค่ะเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนสู่ความสมบูรณ์ค่ะน่าจะเป็นข่าวสั้นแค่นี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะสำหรับทางด้านของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะไปใต้การนำของท่านผู้จัดการโสพลเข้มการนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันต่อค่ะจากสวทน่านเป็นแม่ข่ายค่ะส่วน5แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีทั้งหมดนะคะทั้งมวลรวมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ไปจนถึง17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสิริมาศประเสริฐนิรมลผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อปี2537ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้ววันที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบมีร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก้อยพูดถึงพี่ก้อยยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยน่ะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านเราว่ายืนมองคู่ใหญ่ๆพวกนั้นก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าตอบพงท่านไปว่าอย่างไรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นค่ะด้วยความตื่นเต้นมากแต่พี่ก้อยก็มีโอกาสได้ถวายกระเป๋าเงินพงท่านนะคะเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จผ่านไปเรื่อยๆพ่อจะมีชาวบ้านมาถวายเยอะมากเลยก็สักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีคุณหญิงนะคะย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาแล้วมาพาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานบอกว่าพระองค์ท่านจักจะให้เข้าไปพ่อรับเสด็จในศาลาทรงงานค่ะก็พาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานพระองค์ท่านก็ได้บอกว่าขอดูตุ้งหูหน่อยค่ะขอดูตุ้มหูหน่อยตุ้มหูสวยมากพี่ก้อยก็ได้ถอดตุ้มหูค่ะให้พระองค์ท่านดูเสร็จพระองค์ท่านก็คืนมาให้พี่ก้อยบอกว่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะก็ยังจำได้ทุกวันนี้ยังจำได้ค่ะพร้อมกับพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองอ่ะจำได้ว่าพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองแล้วก็ได้พระราชทานซองผ่านข้าหลวงมาแล้วก็ให้พี่ก้อยกลับมาด้วยความปลื้มปิติด้วยความดีใจที่ว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าซองเป็นอะไรได้มีได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดกลับมาเปิดดูโอ้โหได้เงิน 10,000 บาทดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีนึงนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกๆท่านฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วพระองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าพระองค์ท่านอ่ะก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็เก็บไว้ปี2537จนถึงวันนี้ ก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะแล้วก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่ะก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็กรองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่จริญจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะพระองค์ท่านทรงละเอียดมากๆแต่จนทำให้เรารู้ว่าเออเราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่ทางเงินเนาะทางเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าพงษ์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งรัชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงละป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5 ท่านค่ะที่ไปถวายงานพงษ์ท่านที่ศิลปาชีพจิตรดาตอนนั้นพงษ์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปาชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5 ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้จังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ปลื้มปิติไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเองพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก็เชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็ที่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์เยาว์อ่ะที่ทำเครื่องเงินอ่ะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะถ้าสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุงรัชดาวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะผ้าพันปีหลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาติญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างในโครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์ยูเมียนรูปแบบโบราณนะงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณ4-5คนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไปเป็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งรถไฟไปอยู่ที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศตำหนักนี้จะอยู่ริมทะเลพระองค์ท่านเนี่ยดูแลช่างดูแลช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับท่านให้เวลาในการพักผ่อนอริยบทดีมากช่วงเลิกงานตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะให้ช่างฝีมือทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะผูกพันว่าเออกิจกรรมอย่างนี้ทำให้ช่างมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความรักกันสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยูเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของอิวเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยนะได้รับพระมหากรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ60-70ปีนะเขาเพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเราดอยซิมเมอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสารต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสารต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: จากพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2537ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็ เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะ

วิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับปวสค่ะระดับปวชคือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวสค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรเขาต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะเบลซิเวอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของสองชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์รั้วก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เยาว์คือเครื่องเงินฝีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เยาว์ผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของบอยซิมเบอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบกับลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะเราก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะเราได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิมเบอร์เรารู้สึกว่าเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภริยาท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปกประชุมอาเซียนบวก1อย่างนะคะคือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของดอยซิมเบอร์เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิรดาค่ะตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิมเบอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชา

0: ช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้วช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเยานะคะก็จะเป็นชาวลั้วชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิลเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิลเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะวันนี้ทีมงานของสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
9: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลงจอยเกาะทรายไม้ลุงฝนและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสีย โดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
10: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา14 นาฬิกาจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะกับพี่นีน่าค่ะพบกันวันนี้ตรงกับวันที่31กรกฎาคม2569นะคะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านค่ะยังคงมีรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะเพราะว่าความสุขของครอบครัวค่ะไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่โตแต่เกิดจากคำทักทายดีๆการรับฟังกันและการแบ่งปันความห่วงใยในทุกๆวันนะคะช่วงนี้หลายๆท่านก็คงจะทำงานบ้านทำอาหารกันหรือว่าบางท่านก็อาจจะขับรถนะคะอย่าลืมค่ะเรื่องของการขับรถขับรานะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะมีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะก็ระมัดระวังกันให้มากๆค่ะและก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อเราดูแลตัวเองได้ก็สามารถดูแลคนที่เรารักได้เช่นกันนะคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟัง3ช่วงช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินนะคะทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องดูแลสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัวเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆในทุกวันค่ะคุณผู้ฟังคะครอบครัวที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงการที่ไม่มีใครเจ็บป่วยแต่หมายถึงการที่คนทุกคนช่วยกันดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของกันและกันเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะการดูแลสุขภาพกายเริ่มได้จากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มดื่มน้ำให้เพียงพอและหาเวลาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการเดินปั่นจักรยานหรือทำงานบ้านร่วมกันก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้นอกจากนี้นะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นขณะเดียวกันนะคะสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะการพูดคุยรับฟังกันด้วยความเข้าใจใช้เวลารับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาหรือทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดล้วนช่วยสร้างความอบอุ่นและลดความเครียดได้เป็นอย่างดีหากสมาชิกในครอบครัวกำลังเผชิญปัญหาสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังโดยไม่รีบตัดสินหรือซ้ำเติมแต่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันอย่าลืมนะคะว่าคำพูดดีๆอย่างเหนื่อยไหมเป็นห่วงนะหรือขอบคุณแม้จะเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่กลับมีพลังช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้คนในครอบครัวรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังความสุขของครอบครัวไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการใส่ใจดูแลและแบ่งปันความรักให้กันในทุกวันหากเราเริ่มต้นดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจตั้งแต่วันนี้บ้านของเราก็จะเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นเป็นที่พักใจและเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตไปด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะและหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะคะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศรวดเร็วแม่นยำไร้รอยต่อซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้ายกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงที่เข้มแข็งและรวดเร็วที่สุดในการช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐโดยยกระดับการดำเนินงานของ OSCCหรือที่ปัจจุบันชื่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.และสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบใน4มิติดังนี้ 1. การเพิ่มศักยภาพด่านหน้าสายด่วน1300โดยจะสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเพื่อเปิด30คู่สายเต็มในช่วงเวลาหนาแน่นปรับปรุงระบบฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนผู้โทรได้ทันทีและขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบ Traffic Phone Do เพื่อส่งต่อเคสกับหน่วยงานเครือข่ายอาทิกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 2. นำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รับสายแบบเชิงรุกเพื่อตอบคำถามประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นและใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอร์นิ่งตรวจจับปัญหาสังคมบนโลกออนไลน์หากพบกรณีวิกฤตระดับสีแดงเข้มจะมีการแจ้งเตือนและส่งตรงถึงผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือเชิงรุก 3. ปรับโฉมภาพลักษณ์การช่วยเหลือในพื้นที่ระดับภูมิภาคของสรส.จังหวัดภายใต้ชื่อสรส.สร้างสุขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24ชั่วโมงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างตรงจุด 4. กลไกจัดการรายกรณีประเมินความเสี่ยงทางสังคมเพื่อกำหนดกรอบเวลาการลงพื้นที่ที่ชัดเจนกรณีวิกฤตฉุกเฉินระดับสีแดงและสีแดงเข้มเช่นเด็กถูกทำร้ายหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหน่วยเคลื่อนที่เร็วต้องเข้าช่วยเหลือทันทีหรือภายใน24ชั่วโมงและประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-tracking โดยเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งเรื่องค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาว Written Library
2: นิทานชุดเมฆน้อยสีขาว
3: บนท้องฟ้าสีครามสดใสมีเมฆน้อยสีขาวก้อนหนึ่งบินท่องเที่ยวไปทั่วเมฆน้อยสีขาวภูมิใจกับความสวยงามของมันมากแต่วันหนึ่งมันเจอเข้ากับกลุ่มเมฆสีดำซึ่งมันเห็นว่าไม่สวยมันจึงไม่ยอมคุยด้วยและรีบบินผ่านไปจนมาถึงป่าแห้งแล้งแห่งหนึ่ง
4: โอ้เมฆน้อยสีขาวเมฆน้อยสีขาวช่วยพวกเราด้วยเถอะ
5: ว่าไงจ๊ะพี่ต้นไม้ทั้งหลายมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรอ
4: นี่ก็จะหลายเดือนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้กินน้ำเลยพวกเราหิวน้ำมากอ่ะเจ้าช่วยบินไปเรียกเมฆสีดำให้พวกเราหน่อยเซ่ได้โปรดเถอะนะ
5: พี่จะให้ฉันไปเรียกเมฆสีดำที่น่าเกลียดอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอก
4: โธ่ยังไงเจ้าก็เป็นเมฆเหมือนกันนั่นแหละ
5: ถึงแม้จะเป็นเมฆเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ใช่พวกเดียวกับเมฆสีดำหรอกฉันน่ะมีสีขาวสวยจะให้พี่เปรียบเทียบกับเมฆสีดำที่ทั้งดำและก็น่าเกลียดแถมยังบินได้ต่ำและก็เชื่องช้าอย่างนั้นได้ยังไงฉันน่ะไม่คบกับพวกมันหรอก
4: แต่ว่าถึงแม้เมฆสีดำจะไม่สวยอย่างเจ้านะแต่พวกเขาก็ใจดีกับพวกต้นไม้อย่างพวกเราเสมอบินมาให้น้ำฝนกับพวกเราไม่เหมือนกับเจ้าหรอกที่วันๆเอาแต่บินเล่นไปเล่นมาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอ
5: ่
4: ะ
5: เอ๊ะเจ้าต้นไม้เจ้ามาว่าฉันได้ยังไงอ่ะเพราะฉันสวยกว่าเมฆสีดำนะสิจึงมีไว้เพื่อประดับท้องฟ้าไม่ต้องมาทำงานหนักแบบพวกเมฆสีดำที่น่าเกลียดอย่างพวกนั้นหรอก
4: ก็เอาเถอะเจ้าจะคิดยังไงก็ช่างอ่ะแต่ตอนเนี้ยนะพวกเราต้องการพบเมฆสีดำเหลือเกินเจ้าช่วยพวกเราด้วยเถอะนะ
5: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะไม่ยุ่งกับพวกเมฆสีดำพวกเจ้าก็ส่งเสียงร้องเรียกพวกมันเองสิ
3: แล้วเมฆสีขาวก็บินจากเขตป่านั้นไปอย่างไม่สนใจแต่ไม่ว่าเจ้าเมฆสีขาวจะบินไปในทางใดก็มีแต่คนเรียกหาเมฆสีดำตลอดเวลาเมฆน้อยเห็นดังนั้นก็โกรธมากจึงตัดสินใจบินออกมาจากป่าไปเที่ยวทะเลและได้พบกับนกนางนวลตัวหนึ่งกำลังบินหาอาหารอยู
5: ่พี่นกนางนวลจ้าทำอะไรอยู่มาเล่นกับเมฆน้อยดีกว่า
6: เมฆน้อยนั่นเองนะพี่กำลังหาอาหารอยู่จ้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะ
5: ก็พวกต้นไม้บนบกนะสิวันๆ นะเอาแต่ร้องหาเมฆสีดำฉันน่ะไม่เข้าใจเลยว่าพวกเมฆสีดำมันมีดีอะไร
6: โธ่เรื่องนี้นี่เองน่ะที่ทำให้เจ้าอารมณ์เสียอย่าคิดมากเลยนะพี่ว่าเรามาบินเล่นกันดีกว่านะ
3: แล้วเจ้าเมฆน้อยก็บินเล่นกับนกนางนวลสักพักหนึ่งเมฆน้อยก็รู้สึกถึงความผิดปกติของตนเอง
5: พี่น้องนางนวลจ๊ะฉันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกคันที่ท้องจังเลยอ่ะ
6: ไหนให้พี่ดูสิเอ๊ะเจ้าเมฆน้อยไปทำอะไรมาเนี่ยท้องเจ้าอ่ะจึงเป็นสีดำอย่างนี้
5: อะท้องฉันเปื้อนสีดำหรอตายล่ะคงจะน่าเกลียดแน่เลยอ่ะพี่น้องนางนวลช่วยฉันด้วยนะ
6: นี่ไงพี่กำลังช่วยปัดออกให้เจ้าอยู่เอ๊ะแต่ทำไมมันไม่ยอมออกนะ
5: สงสัยจะเป็นฝุ่นสกปรกจากพื้นดินแน่เลยฉันน่ะไม่น่าบินอยู่เหนือพื้นดินเลย
6: ดำอย่างเนี้ยนะพี่ว่าต้องล้างด้วยน้ำหรือมั้งถึงจะออกหมดเนี่ย
5: แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะพี่นกนางนวล
6: เจ้าก็ต้องลงไปในน้ำทะเลนี่แหละแล้วก็ขอให้พวกปลาในทะเลช่วยกันขัดเอาสิ่งสกปรกออกไปซะ
5: ฉันน่ะยอมทำทุกอย่างก่อนที่รอยเปื้อนดำเนี่ยมันจะน่าเกลียดไปมากกว่านี
3: ้แล้วเมฆน้อยก็บินพุ่งลงสู่ทะเลทันทีแล้วพวกปลาก็มารุมกันช่วยกันขัดเอาสิ่งสกปรกออกแต่เหมือนว่ายิ่งขัดรอยเปื้อนดำนั้นกับยิ่งดำและยังแผ่ขยายไปเรื่อยจนทั่วตัวเจ้าเมฆน้อย
7: ตายละทำไมยิ่งขัดตัวเจ้าก็ยิ่งดำล่ะ
5: พี่เปาว่ายังไงนะรอยเปื้อนมันดำมากขึ้นหรอ
7: ไม่ใช่แค่รอยเปื้อนดำขึ้นเท่านั้นนะแต่ดูเหมือนว่าตัวเจ้าก็ดำขึ้นด้วยล่ะ
5: ตายแล้วไม่ได้นะผิวขาวๆของฉัน นี่พวกท่านแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ย
7: โอ้ยไม่เลยพวกเราพยายามช่วยเจ้าเต็มที่แล้วสงสัยรอยเปื้อนนั้นคงไม่ได้เกิดจากฝุ่นดินหรอกไม่งั้นคงไม่ออกอย่างนี้
5: แล้วมันเกิดจากอะไรมีใครรู้ไหมเนี่ย
7: คงไม่มีใครรู้หรอกข้าว่าก่อนที่เจ้าจะตัวดาบ้าไปกว่านี้เจ้ารีบไปให้พวกแม่ขาวด้วยกันน่ะช่วยดีกว่านะพวกเขาคงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เออจริงด้วย
3: แล้วเจ้าเมฆน้อยสีขาวก็พยายามบินขึ้นจากน้ำทะเลแต่เจ้าเมฆน้อยก็บินไม่ขึ้นเพราะรู้สึกตัวว่าตัวหนักๆกว่าเดิมด้วยความช่วยเหลือจากหมู่ปลาเมฆน้อยจึงบินขึ้นจากทะเลได้แต่เจ้าเมฆน้อยก็ไม่สามารถบินได้สูงและเร็วเหมือนแต่ก่อนมันรู้สึกว่าตัวหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเจ้าเมฆน้อยกลัวจะตกลงไปในน้ำทะเลอีกจึงรีบบินเข้าไปในป่าทันที
4: เฮ้ย

0: กลายเป็นเมฆสีดำได้ใครจะแกล้งฉันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่มีใครแกล้งเจ้าหรอกเจ้าเมฆน้อย
2: เจ้าเมฆน้อยก็หันไปดูเจ้าของเสียงแล้วเจ้าเมฆน้อยก็ได้พบกับกลุ่มเมฆสีดำก้อนใหญ่ซึ่งกำลังบินมาใกล
0: ้ๆอ๋อเจอพอดีเมฆสีดำข้ากำลังตามหาเจ้าพอดี
1: ตามหาข้าทำไมเหรอจ๊ะเจ้ามีเรื่องอะไรเหรอ
0: ก็ข้าอยากจะถามเจ้าว่าทำไมตัวข้าซึ่งเป็นเมฆสีขาวแสนสวยแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นเมฆสีดำอย่างนี้ไปได้ล่ะพวกเจ้าแกล้งฉันใช่ไหม
1: อ๋อนึกว่าเรื่องอะไรก็พระเจ้าคือเมฆน่ะสิ
0: ใช่ข้าเป็นเมฆสีขาวมาก่อน
1: เด็กน้อยเอ้ยเมฆน่ะไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะจะดำหรือขาวพวกเราก็เป็นเมฆเหมือนกัน
0: แต่ข้าก็อยากเป็นเมฆสีขาวมากกว่านี
1: ่ฟังข้าให้จบก่อนพวกเราน่ะเป็นเมฆเหมือนกันเมฆแต่ละก้อนมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำก็คือการที่เราต้องลอยไปดูดน้ำจากแหล่งน้ำแล้วนำมาโปรยปลายเป็นสายฝนแก่เหล่าต้นไม้บนพื้นดินเหล่านี
0: ้นั้นมันหน้าที่ของพวกท่านต่างหากล่ะไม่ใช่หน้าที่ของเมฆสีขาวอย่างฉันสักหน่อย
1: มันคือหน้าที่ของเมฆทุกก้อนต่างหากล่ะก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยเป็นเมฆสีขาวสวยงามแต่พอเราดูดน้ำขึ้นมาตัวเราก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นและกลายเป็นสีดำในที่สุดยังไงล่ะ
0: ฮะพวกท่านเคยเป็นเมฆสีขาวมาก่อนเหรอเนี่ย
1: ใช่สิแล้วหลังจากกลายเป็นสีดำเราก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้น้ำฝนแก่ต้นไม้พืชพันธุ์ได้ดื่มกินกันและหลังจากได้ให้น้ำฝนเสร็จแล้วพวกเราก็จะกลับกลายเป็นเมฆสีขาวที่สดใสสะอาดตาอีกครั้งเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้จริงเหรอเนี่ยข้าก็หลงผิดมาตลอดเลยสิเนี่ยข้ารู้สึกผิดจริงๆที่ดูถูกเมฆสีดำมาตลอด
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเจ้าน่ะยังเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรข้าให้อภัยแต่ตอนนี้เจ้าต้องมารวมตัวกับพวกเราดีกว่าแล้วเราจะมาช่วยกันโปรยสายฝนให้แก่ต้นไม้และพื้นดินที่แห้งแล้งนี้ดีกว่า
0: ดีจ้ะฉันจะได้รู้ถึงหน้าที่ที่ฉันต้องทำสักที
2: แล้วเมฆน้อยสีขาวซึ่งกลายเป็นสีดำไปแล้วนั้นก็เข้ารวมกลุ่มกับกลุ่มเมฆสีดำโปรยปลายสายฝนแก่เหล่าต้นไม้หลังจากต้นไม้ได้น้ำฝนแล้วก็ต่างขอบอกขอบใจเหล่าเมฆสีดำทุกก้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆน้อยสีดำซึ่งถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่เป็นครั้งแรกแต่ก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ดูกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจากลาวันนี้ฝากไว้สักนิดนะคะคุณฟังว่าส่วนหนึ่งของความสุขก็คือรอยยิ้มคนในครอบครัวนะคะและสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ทาง AM ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ AM 819 kHz AM 891 kHz และ AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง TikTok ด้วยในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ได้ติดตามกันแต่หนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่ามีการยืนยันมาเรื่องราวของพลังงานที่หลายๆคนนะครับมีความห่วงใยกันล่าสุดเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับกระทรวงพลังงานยืนยันตอนนี้ไทยครับมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการครับเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยถึงเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่ามีความผันผวนอย่างหนักเพราะว่ามีปัจจัยสำคัญเรื่องของการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งราคาการซื้อขายเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าพุ่งสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนนะครับเฉลี่ยประมาณสัก7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ10%-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวครับหรือว่า LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มนะฮะจากราคาเดิมเนี่ยก็ประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงพลังงานก็ย้ำครับว่าไม่ต้องกังวลใจไทยครับมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับณวันที่30กรกฎาคมเนี่ยเพียงพอ ต่อการใช้งานในประเทศนะครับแล้วก็เตรียมมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านน้ำมันครับก็ยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นนะครับเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจหลายๆคนนะครับไทยไม่สะดุดแน่นอนยืนยันนะฮะกระทรวงพลังงานยืนยันว่าน้ำมันสำรองมีเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็มาให้ความมั่นใจกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับพาไปที่เกาะสมุยหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการด่วนเรื่องราวของน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีโดยภายหลังครับได้รับรายงานนะครับเรื่องของการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสั่งการครับให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมทุกสรรพกำลังนะฮะแล้วก็การบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำประปานายเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากการรายงานตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุก่อนสาเหตุนะครับเกิดจากฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลครับให้น้ำมันน้ำดิบนะฮะแหล่งน้ำดิบในบริเวณนั้นเนี่ยในการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยเนี่ยบอกมีไม่เพียงพอนะครับทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงนะครับประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติแล้วก็ส่งผลให้การจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับก็มีความไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเรื่องของการจ่ายน้ำนะครับด้วยการปรับโซนนี่นะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำตอนนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาตอนนี้เนี่ยกำชับให้กปภ.ดำเนินการมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำครับจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยนะครับวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับการเพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อรอดน้ำใต้ทะเลนะครับอีกประมาณสัก 4,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งนี้ก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบริเวณเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ครับยังได้มีการประสานต่อนะครับคุณผู้ฟังไปยังกรมฝนหลวงเพื่อดำเนินการในการทำฝนเทียมอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องบอกว่าก็จะมีการเตรียมทำฝนเทียมครับในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็พื้นที่รับน้ำโดยรอบหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะครับโดยให้มีการติดตามอากาศแล้วก็ประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างต่อเนื่องเพื่อเรื่องของการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมนะฮะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาบรรเทาผลกระทบในเรื่องของฝนทิ้งช่วงในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูเรื่องราวของท่านประเสริฐจันทระรวงทองกันสักนิดหนึ่งนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับเดินหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดปรับโครงสร้างนะฮะเรื่องของโครงการพ.ร.ก.เงินกู้เน้นครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจากการเปิดเผยภายหลังจากการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับที่ประชุมได้มีมตินะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโครงการนะฮะไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีโจทย์สำคัญเรื่องหนึ่งครับโจทย์สำคัญก็คือการปรับรายละเอียดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.มากที่สุดพร้อมตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะฮะซึ่งโครงการที่จะนำเสนอต้องมุ่งเน้น2เรื่องหลัก นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้อันนี้ก็สำคัญเพื่อเป็นการวางรากฐานพลังงานให้ทันสมัยโดยในขณะนี้ครับก็ถือว่ายังพอมีเวลาครับในการนำเสนอจนถึงโน่นแหละครับวันที่30กันยายนโดยทางคณะทำงานครับเน้นเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสำคัญนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังยังคงจำเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวได้ล่าสุดครับต้องบอกว่าเพจของสวทของเราลงเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาบอกกันกรณีการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักควันจากเหตุเพลิงไหม้เราจะเห็นบ่อยครั้งเลยทีเดียวบางทีบริษัทต่างๆเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันบ้านเรือนต่างๆเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับทำอะไรไม่ถูกตกอกตกใจกันนะครับทางด้านของข้อมูลเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกรณีครับผู้ป่วยที่ยังมีสตินะครับเบื้องต้นเลยนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับ 1. ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือ 2. ถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟหรือขม่าวควันท่านต้องใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยปิดปากแล้วก็ปิดจมูกผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งแล้วก็ประเมินอาการผู้ป่วยและก็ต้องโทร1669ทันทีนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ทั้งเรื่องการหายใจภาวะการหายใจระบบการหมุนเวียนโลหิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับด้วยการดูดสารคัดออกมานะครับดูดสารคัดหลั่งออกมานะครับอันนี้ก็สำคัญแล้วก็มีการพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรณีเคสของผู้ป่วยที่หมดสติบางครั้งผู้สูงอายุหมดสตินะครับประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังที่ถ่ายเทได้สะดวกเรื่องของอากาศด้วยกรณีผู้ป่วยไม่หายใจครับต้องโทรไปที่1669แล้วก็รีบทำ CPR ทันทีนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่เป็นประโยชน์ได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่ส่งข้อความนะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เรื่องต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจร ยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาแล้วครับจับประเด็น VIP นะครับในทุกๆวันก็จะมีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแน่นอนครับพอวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนก็จะมีเรื่องของการบ้งการบ้านบางคนตอนนี้ครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปัจจุบันนี้เรามี AI เข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆปฏิเสธไม่ได้ครับว่า AI เข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะเริ่มมาตื่นนอนเลยเห็นไหมฮะก็ใช้ AI แล้วสแกนการซื้อของต่างๆนะครับเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของแท็บเล็ตต่างๆนี่ก็จะมีเรื่องของการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์วันนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีการพูดคุยเรื่องสำคัญการพัฒนาความรู้สร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครูเพื่อเป็นต้นแบบในยุคดิจิทัลด้วยคุณครูควรจะมีความรู้เรื่องนี้อย่างไรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนด้วยวันนี้ได้รับเกียรติครับจากอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลสถาบันรัชภาคครับดร.ทีพวังคนันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณสกันคุณบอล นะครับ
3: ครับครับผม
10: ครับท่านครับ
3: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวสำคัญเลยนะฮะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทั้งคุณครูทั้งอาจารย์ผู้บริหารด้านการศึกษาด้วยก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าความสำคัญขององค์ความรู้นี้ก่อนว่าเหตุใดครับเราจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ครับ
10: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นของกระบวนการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนซึ่งคนที่ขับเคลื่อนหรือเป็นแม่ทัพหลักในระดับพื้นที่ที่เป็นผู้บังคับกองร้อยกองพันเนี่ยนะฮะก็คือตัวพองเรียนทีมบริหารถ้าพองเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งผลวิจัยมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินการเรื่องนี้ผลแพ้ชนะเนี่ยหัวใจอยู่ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าทีมบริหารโรงเรียน
3: ครับ
10: ดังนั้นกระบวนการนี้มันจะสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของในหลวงองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ครับทั้ง4ประเด็นสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็กระบวนการพัฒนาเนี่ยทางฝ่ายรัฐก็พยายามพัฒนากันอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของ สถาบันรัฐภาคเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วครับดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นการพัฒนาให้ครูมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้บริหารที่เกิดการขับเคลื่อนการสร้างทุนมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับ
3: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสักนิดนึงครับปัญหาหลักๆก่อนเลยที่บางทีเราอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของทั้งเรื่องของดิจิทัลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับอาจารย
10: ์ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่มันก้าวกระโดด
3: ครับ
10: ในระดับโลกนะครับหมายความว่าเป็นเรื่องของ AI เรื่องที่มันมีการพัฒนากันอย่างรวดเร็วมากส่วนหนึ่งของฝ่ายเราเนี่ยก็คือทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มันยังไม่ตกผลึกเท่าที่ควร
3: ครับ
10: โดยเฉพาะในกลุ่มทีมที่เป็นนักบริหารเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพื่อบริหารจัดการให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็สั่งคนอื่นไม่ถูกหรือกำกับให้มันเกิดขึ้นไม่ถูกถูกไหมครับ
3: ครับ
10: ดังนั้นสำนักงานกสเนี่ยเขาก็เลยวางแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไว้4ประเด็นหลักๆ
3: ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับ
10: มีประเด็นเรื่อง AI การบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การคิดที่คุณบอลพูดถึง
3: ครับ
10: การเปลี่ยนบทบาทครูเนี่ยจากครูผู้สอนเป็นผู้มีความสะดวกหรือครู facilitator นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการสร้างกลไกในการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้สังเกตว่าเราพูดถึง active learning พูดถึงอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เป็นการสร้างกลไกเพื่อกระบวนการเรียนรู้เนี่ยต้องเกิดที่ครูด้วยเพราะว่า key success ในการ facilitate ทั้งหลายเนี่ยครูต้องเป็นคนที่ชวนเด็กคิดเงื่อนไขข้อที่4ที่สำคัญจริงๆก็คือต้องทำให้เกิดผู้บริหารยุคใหม่ที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการส่งเสริมได้ถูกต้องโดยผ่านกระบวนการทั้งมีการมีส่วนร่วมและการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนทั้งครูและนักเรียนพัฒนาตัวเองเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่องถึงจะได้บุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่เราคาดหวัง
3: อันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยครูมีบทบาทสำคัญมากๆถูกไหมครับอาจารย์ครับในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆทราบมาว่าทางด้านของสถาบันรัชภาคเนี่ยล่าสุดก็มีหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันรัชภาคด้วยตรงนี้เริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก่อนของหลักสูตรนี้เริ่มต้นได้ยังไงก่อนเลยครับอาจารย์
10: คืออย่างนี้ครับสถาบันรัชภาคเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536กว่า33ปีแล้วแล้วก็วิทยาเขตตอนนี้มีอยู่5วิทยาเขตนะในหลายจังหวัด5จังหวัดทั้งยะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชกันทบุรีลพบุรีในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งถือเป็นแกนสำคัญในการสร้างผู้บริหารเนี่ยสถาบันรัชภาคก็เปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552กว่า17ปีนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งตอนที่ผมยังทำหน้าที่รองเลขาธิการเนี่ยก็มีการเกิดจะได้ทำงานร่วมกันผมก็หารือกับทางทีมบริหารทั้งท่านอธิการและท่านรองอธิการก็คุยกันว่าถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ของสังคมได้บ้างไหมก็คือทำไงจะให้ครูที่เขาเรียกว่ามีแววที่จะพัฒนาก็คือเป็นผู้บริหารที่สามารถดูแลสร้างมนุษย์ให้แผ่นดินไทยได้เนี่ยและมีโอกาสก็ผู้บริหารก็น่ารักมากนะครับของรัชภาคก็เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือหมายความว่าคัดเอาคนที่มีแรงบันดาลใจและมีองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้ให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตโดยการให้ทุนเป็นพิเศษในชื่อนี้คือเหตุการณ์ของโปรเจกต์นี้ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทางอธิการซึ่งแล้วก็ทีมงานบริหารของรัฐภาคที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าจะเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ทำให้คนที่รับคุณเหล่านี้มีกำลังใจที่จะได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ไปส่งต่อซึ่งเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขยายต่อไปอีก
3: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราเห็นถึงความสำคัญแล้วเห็นบอกว่าต่อมาก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยให้อาจารย์ขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
10: คือหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่รับรองจากอว.แล้วก็อว.ก็แล้วก็คุณสภามาตลอดแล้วมีการปรับอยู่ทุกรอบ5ปีโดยประมาณ
3: ครับ
10: ปรับมา4รอบแล้ว17ปีเนี่ย และแต่ละอดีตเนี่ยเขาให้ทุนประมาณปีละไม่เกิน5ทุนถ้าผมทราบนะครับ
3: ครับ
10: แต่ตอนนี้ก็คือคณะรักมากก็คือให้ทุนรุ่นอย่างโครงการตอนนี้มี2โครงการนะโครงการที่1น่ะให้ประมาณ60ทุน
3: ครับ
10: ก็คือปกติให้จ่ายประมาณสัก 150,000
3: โ
10: อ้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตังค์อ่ะประมาณหายไป
3: 120,000
10: ก็คือให้ทุนไป 120,000 ซึ่งเป็นเรื่องที
3: ่ให้เยอะมากเลยนะคร
10: ับ แต่ว่าหลักของเราคือจะคัดคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อเด็ก
3: ๆ
10: ของเราของประเทศไทยอันนี้คือความตั้งใจของสถาบันแล้วก็ของทีมบริหารโครงการครับ
3: ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถามเพิ่มเลยคนที่จะเป็นแบบลุกขึ้นมาสู้เพื่อเด็กๆเกณฑ์และกันในการที่จะให้ทุนมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขยังไงบ้างอะครับ
10: ก็เราก็ต้องกระบวนการก็คือสมัครได้หมดนะครับทุกคนสมัครได้จะต้องเขียนแรงบันดาลใจเขียนประวัติเขียนสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตที่มัน
3: ว่าเคยทำอะไรบ้างครับ
10: ใช่แล้วก็จะมีผู้รับรองซึ่งเราก็จะเช็คจากข้อมูลเหล่านี้แล้วกรรมการก็จะไปสืบค้นไปหามันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันมีดิจิตอลฟุตเป็นมีอะไรเยอะแยะที่จะ
3: สามารถย้อนดูได้ครับ
10: ใช่ครับซึ่งถ้าเขาทำจริงแล้วก็เป็นคนที่เราเห็นว่าเขาจะลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจต่อเด็กๆและต่อครูคนอื่นด้วยเนี่ยเราก็จะคัดเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี
3: ้ครับทั้งสองโครงการนี้มีทั้งหมดกี่ทุนนะครับ
10: ในส่วนของต้นแบบผู้บริหารการศึกษาท่านผู้บริหารลูกยีต้นเนี่ยตอนนี้มี60ทุน
3: เยอะนะครับ
10: ก็คืออันนี้ถูกมากก็คือค่าเราเรียนเนี่ย120,000เนี่ยทางมหาลัยยกให้เลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ทางทีมบริหารมหาลัยบอกว่าเผื่อมีคนสนใจเยอะกว่านี้เขาก็เลยยอมที่จะลดอีกโครงการนึงก็คือโครงการส่งเสริมครูเพื่อเป็นต้นแบบผู้บริหารการศึกษาพื้นฐานลูกยีต้นเนี่ยอีก120คนซึ่งอันนี้ลดค่าเรียน 20%แล้วก็จะมีลดให้อื่นอีกถ้าเกิดถ้าทำตามเกณฑ์นะจะลดอีกสัก 20,000-30,000 ซึ่งก็เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับที่จะต้องใช้ปกติในการเรียนเราก็เป็นเรื่องที่เป็นความพยายาม ของสถาบันมหาลัยซึ่งแม้จะเป็นเอกชนแต่เขาก็กำลังร่วมสร้างแผ่นดิน
3: เห็นถึงความตั้งใจมากมากเลย
10: ครับต้องขอบคุณทางมหาลัย
3: ครับอาจารย์ครับทั้งสองโครงการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกว่าหลายๆคนฟังถึงความตั้งใจของสถาบันรัชภาคแล้วเนี่ยจะช่วยพัฒนาเรื่องของความรู้นะครับที่ทันสมัยแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญมากเลยคือการสร้างจิตสำนึกเรื่องของจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
10: ์ก็เนี่ยครับกระบวนการเรียนเนี่ยถ้าเข้าเรียนแล้วก็ต้องรับเงื่อนไขเราเรื่องของการที่จะเข้ามาบ่มเพาะเรื่องนี
3: ้
10: บ่มเพาะเรื่องความเข้าใจในพระมหาชบายของในหลวงเรื่องความรักชาติเรื่องความเข้าใจเรื่องความรู้เรื่อง AI เรื่องใหม่ๆนะครับรวมถึงเรื่องรากฐานสำคัญก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปทำหน้าที่อะไรตอนนี้หลายท่านอาจจะเห็นภาพผมขออนุญาตเล่าสั้นๆนิดเดียวว่าผลจากการที่เกิดเหตุในเจ็ดจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนลุกขึ้นมาทำเพื่อแผ่นดินเยอะมากทั้งรัฐและเอกชนทหารตำรวจมหาไทยสาธารณสุขแม้กระทั่งส่วนราชการทั้งหมดความหมายและกระทั่งเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำโดยที่ไม่ได้อะไรเนี่ยนี่คือผลสำเร็จของกระบวนการจัดการศึกษาที่เราทำครับท่านครับพี่บอลฮะ
3: ครับ
10: เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือการที่เราสร้างแกนมนุษย์ของประเทศไทยมาสะสมมาเวลาหลายเป็นร้อยปีที่จะให้เขาเข้าใจว่าวันหนึ่งเมื่อเกิดจะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าผมเป็นใครเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำท่านที่บอลไปเห็นว่าประหลาดมากที่เจ้าของบริษัทอะไรนะปูนพ่อปูนมาบริจาคอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่นับพี่ๆที่เป็นมีชื่อเสียงผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโปรโมทหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าผมสนิทสนมกับพี่ๆเหล่านี้ทุกคนผมรู้เขาทำจริงหมดซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เห็นภาพว่าคนไทยเองยังรักชาติรักแผ่นดินและปลอดภัยแผ่นดินเนี่ยซึ่งกระบวนการนี้มันโยงกับถึงกระบวนการฝ่ายการศึกษาแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก็ทีมบริหารสำเร็จนั้นถ้าจะมีทีมบริหารรุ่นนี้สัก60+120ออกไปเพื่อจะเป็นดูแลแผ่นดินต่อผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ
3: ครับ เอาละครับช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้สรุปนะครับเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งเราบอกเป็นครูต้นแบบรวมถึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาในยุคนี้ครับยุคดิจิทัลแล้วล่ะเราบอกได้เต็มที่เลยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกทันกับเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาครับเชิญอาจารย์เลยครับ
10: ครับก็จริงๆแถมนิดนึงว่ากระบวนการที่เราเรียนเนี่ยเราก็มีทั้งภาคเรียนอบรมในโรงมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์อบรมเพิ่มเติมความรู้หาวิทยากรเด็กๆให้รวมถึงจะไปดูงานต่างประเทศตามสมควรจะแบบประหยัดนะครับแล้วก็ มิติเหล่านี้เราเชื่อว่ามันจะสร้างการเจริญเติบโต mindset มา growth mindset ของคนของเราที่จะรับรู้ได้ทั้ง digital literacy ทั้งเรื่ององค์ความรู้ระดับนานาชาตินะครับตอนนี้คนไทยควรจะมี3เรื่องคือ1รู้จักท้องถิ่นตัวเองลึกรักประเทศไทยและสามารถอยู่ได้ในโลกมันจะได้โลกนั่นคือ3เรื่องนะฮะเรื่องออนไลน์เรื่องของentrepreneur หรือการเป็นผู้ประกอบการคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ต้องมีทุกคนแล้วก็เรื่องของภาษาอันนี้จึงจะทำให้อยู่ได้ในโลกแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยผู้บริหารยุคนี้เราก็จะเติมเหล่านี้ไปให้เขาเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาทำงานได้ดังนั้นผมเชื่อว่าหลักสูตรที่กำลังทำเนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาบุคลากรในการเตรียมกำลังคนที่จะเป็นแกนสำคัญอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผู้บริหารจะเป็นแกนหมุนสำคัญที่จะสร้างทั้งพัฒนาครูทั้งพัฒนานักเรียนเราเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถาบันราชภัฏอีกครั้งนึงที่ตั้งใจทำเรื่องนี้โดยไม่ได้มุ่งหวังที่อะไรได้แต่มุ่งหวังเพื่อจะทำสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยครับ
3: ครับอาจารย์ครับมีข้อคำถามมาว่าใช้เวลาเรียนหลักสูตรนี้ประมาณนานขนาดไหนครับ
10: ก็เรียนเหมือนหลักสูตรปริญญาโททั่วไปเลยครับหมายความว่าก็ที่ผมทราบคือของมหาลัยนี้ก็จะเป็น3ซีมาสเตอร์ต่อปีต่อ1ปีวันก็ประมาณ2ปีก็รวมถึงกระบวนการที่จะอะไรนะทำวิทยานิพนธ์อีกกลุ่มนึงคือไม่ทำวิทยานิพนธ์ไม่ทำยานิพนธ์ก็จะทำต้องทำ IAS ทำศึกษาก็จะกระบวนการก็เรียนเหมือนปริญญาโททั่วไปปกติเพราะว่ากระบวนการนี้รับรองโดยกระทรวงมหาลัยอวนะฮะแล้วก็ทางผู้สภาอยู่แล้วมีมาตรฐานครับ
3: ครับถ้าสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับอาจารย
10: ์ก็ไปดูที่เฟซบุ๊กหรือว่าเพจของสถาบันราชภัฏ
3: ครับ
10: นะครับรวมถึงตอนนี้ก็คงจะกระจายไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยครับ
3: ครับ
10: เชิญชวนครับเราอยากให้แต่ว่าอยากให้คือเขาเรียนปกติเขามีอยู่แล้วเราอยากให้คนที่มีแรงบันดาลใจสูงๆเนี่ยมาเรียนกับเรา
3: ก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับยินดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยกันนะครับพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคุณครูนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบสำคัญในยุคดิจิทัลขอบพระคุณครับดร.ทีพระวังคณันนะครับอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานกรรมการบริหารโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลสถาบันราชภัฏครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
10: ขอบคุณเจ้าการครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับใครที่สนใจนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับบอกแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เรียกว่ายกระดับการศึกษาไทยของเราอย่างที่บอกเลยอาจารย์ทีบอกไว้นะครับว่าต้นแบบก็คือครูต้นแบบก็คือผู้บริหารทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาต้องรู้เท่าทันเรื่องราวของดิจิทัลนะครับเรื่องราวของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีดังนั้นครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับเป็นการให้ทุนการศึกษานะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใครที่อยากจะเป็นคุณครูต้นแบบโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงครับทุกๆครั้งทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับล่าสุดพาไปที่จังหวัดพิจิตรกันสักนิดนึงครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งด่วนเลยนะครับกรมควบคุมมลพิษครับให้นำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับนะฮะมาสำรวจพื้นที่รอบๆ บึงสีไฟตรวจหาต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับพร้อมกับการเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงสถานการณ์นะฮะของคุณภาพน้ำที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรตรงนี้ครับใครเคยไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหสวยนะที่บึงสีไฟแล้วก็เป็นแบบไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยล่าสุดครับท่านก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมควบคุมมลพิษนะครับเร่งติดตามเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้น้ำเนี่ยกลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วโดยกรมควบคุมมลพิษครับล่าสุดนะครับก็นำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนี่นะครับเอาโดรนเนี่ยมาสำรวจพื้นที่โดยรอบของบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรนะครับเอาโดรนบินสำรวจเลยแล้วก็รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการแก้ไขได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด้วยสำหรับข้อมูลครับภาพถ่ายทางอากาศนะฮะก็จะถูกนำมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องของการตรวจผลคุณภาพน้ำจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้เรื่องความสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำนะครับต้องกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาได้นะครับโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ท่านบอกแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการตรวจอยู่5จุดสำคัญภาพรวมครับต้องบอกว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มนะฮะคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่5ต้องบอกว่ามีสภาพที่ค่อนข้างที่จะต้องเข้าไปดูแลก็จะลงพื้นที่ในการสำรวจนะครับโดยใช้โดรนนี่แหละในวันที่11สิงหาคมนี้เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษว่าจุดไหนเป็นจุดต้นเหตุนะฮะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำก็ได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับพร้อมนักบินโดรนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะฮะทำงานร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขลุยตรวจใครเคยเข้าไปในแอปหมอพร้อมบางคนบอกว่ามีประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมคือข้อมูลบอกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับพร้อมเอาผิดหากพบข้อมูลเท็จอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้เนี่ยเปิดรับนะครับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับกรณีข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมตอนนี้มีการตรวจสอบเชิงลึกในทุกกรณีครับโดยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีที่นะครับมีประชาชนเนี่ยรวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้เกิดความกังวลเรื่องอะไรเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะอาจจะกระทบต่อการทำประกันภาคเอกชนโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมครับพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างโปร่งใสหากพบว่ามีข้อผิดพลาดนะครับเรื่องของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็จะปรับปรุงแก้ไขระบบแล้วก็กระบวนการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จก็จะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดดังนั้นครับขอให้ประชาชนนะครับที่พบปัญหาหรือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1นะฮะชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลังจากนี้ครับหากประชาชนท่านใดที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่ท่านรับบริการไปเนี่ยเกิดผิดไปจากข้อเท็จจริงท่านสามารถยื่นได้นะครับยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆแบบที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันก็จะได้รับข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันกันนะครับมีข้อมาดูข้อความกันจากน้องอะไรเนี่ยน้องกลุ๊ปใช่ไหมฮะสุรวัตรด้วยแล้วก็คุณโกสวัสดีค่ะมานะครับฟังอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันได้มาดูหนึ่งเรื่องราวครับกระทรวงพาณิชย์ชวนเรื่องนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนช่วยลดค่าครองชีพเชิญชวนไปช็อปสินค้าราคาประหยัดนี่นะฮะของดีของถูกที่ไหนนี่ไม่พลาดครับจับประเด็นเป็นข่าวก็ต้องหยิบมาบอกกล่าวกันนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยผนึกกำลังกับสสวสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับครับคือการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะฮะจำนวน17หมวดหมู่สินค้าบริโภคก็8หมวดหมู่ครับสินค้าอุปโภคบริโภคก็9หมวดหมู่ด้วยกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มาดูซิว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ได้บ้างประชาชนทั่วไปเลยนะฮะสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะครับและก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับตรวจให้ดีเลยนะครับว่าจุดไหนบ้างโครงการครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นมองหาจุดสังเกตได้เลยครับที่เข้าร่วมโครงการกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศสังเกตป้ายครับคุณผู้ฟังนะครับไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะครับอีกครั้งนะโครงการคือไทยช่วยไทย X Local Low Cost ณจุดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีหลายๆร้านเลยอ่ะโอ้หลายร้านเลยนะมีแจ่มฟ้า Fresh Mart ที่จังหวัดลำพูนธนพิริยะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีตั้งงี้สุนที่จังหวัดอุดรแล้วก็มีอีกหลายหลายร้านเลยทีเดียวก็แวะไปได้ครับก็มีของดีของราคาถูกแล้วก็ของราคาย่อมเยานะครับไว้เปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ย้ำกันว่ามหกรรมนี้ครับเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะครับก็จะเริ่ม1สิงหาคมเป็นการลดราคาสินค้าจำเป็น 60% โอ้โหลดเยอะเลยนะ 60% แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นนะฮะเรื่องของการออมควบคู่กับการลดค่าครองชีพโดยรัฐบาลครับก็เตรียมผลักดัน2นโยบายสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนสิงหาคมนี้อันดับแรกเลยคุณผู้ฟังก็เป็นการมุ่งดูแลเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างครบวงจรนะครับด้านหนึ่งก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพภาระรายจ่ายก็มีโครงการนี้แหละครับไทยช่วยไทย X Local Low Cost อีกหนึ่งโครงการครับก็คือสร้างแรงจูงใจกับการออมพันธบัตรออม plus นะครับเพื่อการสร้างความมั่นคงทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยมหกรรมลดราคาสินค้า local low cost นะครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวทั้งด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะฮะกว่า130รายนะครับรวมกว่า800สาขาจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมนะครับลดสูงสุด 60% ด้วยกันนะครับทางด้านของนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านบอกว่าร้านค้าท้องถิ่นตอนนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคท้องถิ่นก็สามารถคัดเลือกสินค้าตรงกับความต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยก็สามารถตรวจจุดจำหน่ายสินค้าได้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ช่วยไทยช่วยไทยพลัส60-40ตรงนี้ก็ช่วยนะครับโดยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อลดภาระค่า ครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยพันธบัตรออม plus นะครับโอ้โห21วินาทีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเล่าให้ฟังแล้ว 2,000 ล้านนะครับแป๊บเดียวหลายๆคนก็โอ้โหออมกันพันธบัตรออม plus สร้างแรงจูงใจในเรื่องของการออมระยะยาวประชาชนสามารถออมได้100บาทก็ออมได้เห็นไหมฮะอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับต้องบอกว่า 2.8% ต่อปีนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้อย่างทั่วถึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าลดค่าครองชีพได้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจฐานรากก็เข้มแข็งเม็ดเงินก็หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าท้องถิ่นผู้ผลิตรายย่อยชุมชนโดยตรงก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปติดตามสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ย้ำกันนะครับสัปดาห์หน้าแล้วเนาะแป๊บเดียวเองพฤหัสหน้าครับ6สิงหาคมนี้ตอนนี้ก็เหมือนจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยชื่อมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่านะครับพฤหัสบดีที่จะถึงนี้6สิงหาคมครับเวลา6โมงเย็นนะครับเจอกันที่

191กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มี AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับสะดวกที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครับจะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 21:05 จนถึง 24:00 นะครับติดตามชมได้ใครที่อยากจะลงทะเบียนกันนะครับแนะนำว่าครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีนะครับเหมือนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาชมกันนะครับก็เชิญชวนมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮวาน่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกวันนะครับเชื่อว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะชมกันนะฮะแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจกันในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับอ่ะเข้ามาดูกันหน่อยนึงนะฮะใครที่ฟังอยู่แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้บอกว่าโอ้ฟังจากจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณัฐชัยนะยูดีนะครับนะฟังจากจังหวัดชลบุรีใช้มือถือต่อบลูทูธครับฟังทุกวันเลยวันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วอันนี้ก็ถือว่า1คะแนนรับไปเลยนะครับเพราะว่าแชร์หรือยังเอ่ยถ้าแชร์แล้วก็จะขอบพระคุณมากๆด้วยคุณณัฐชัยนะครับส่งข้อความมาพระรุ่งครับมีกลอนแต่งมาเพราะๆเลยนะครับบอกว่าอะไรนะเนี่ยตะวันรุ่งแจ้งแสงทองส่องฟากฟ้าปรารถนาสันติสุขพาสดใสสันติภาพพระดอนภาพร่วมเริงชัยสู่วันใหม่ด้วยหัวใจแห่งความดีหนึ่งกลอนเพราะนะครับนำมาออกอากาศให้ฟังกันนะครับเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีเลยพระรุ่งนะครับคุณพี่สมัยบอกว่าวันนี้ไปซื้อของครับโอ้พรุ่งนี้วันที่1พรุ่งนี้วันที่1ก็จะมีไทยช่วยไทย6040นะฮะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ากันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้อีกแล้ว มีข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะได้อีกแล้วคุณบอลไม่ลืมขอบคุณมากที่มาเตือนกันนะครับมีข้อความบอกว่าถ้าได้ตลอดไปจะดีมากเลยอ่านออกอากาศให้แล้วนะอันนี้โอเคนะครับเผื่อว่าจะได้ไปช่วยลดค่าครองชีพหลายๆคนชอบเห็นผลจริงๆอันนี้บอกเลยเขาว่าไปสำรวจตลาดมาทุกท่านเลยที่เป็นแม่ค้านะครับเป็นพ่อค้าบอกคุณบอลโอ้ยอดขายนี่นะพุ่งแบบก้าวกระโดดเลย1ก็คือคนตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมในการที่จะเลือกซื้อนะครับขอบคุณมากๆนี่นะฮะ บอกว่าถ้าได้ตลอดไปจะดีโอเคได้นะครับแหมชอบละสิพรุ่งนี้นะไทยช่วยไทย plus 6040นะฮะพรุ่งนี้วันที่1ใช่ไหมครับคุณน้ำพึ่งทองพลนะครับฟังจากสุโขทัยคุณชนิการด้วยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาครับบอกฟังออนไลน์ฝนกำลังจะตกคุณบัลลี่นะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกนะครับตอนนี้คุณป๊อปปี้ฟังจากที่ปากช่องนะครับนี่นะฮะ บอกว่าฟังอยู่ที่นครราชสีมานะครับส่งข้อความมาก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะแนะนำนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งเรื่องของการติดตามมานะครับอย่างน้อยก็เป็นการทักทายกันเล่าให้ฟังด้วยคุณผู้ฟังไปซื้อของที่ไหนมาบ้างนะครับบรรยากาศของการไปจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยนะครับบอกว่าโอ้โหการจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับเศรษฐกิจคึกคักนะตลาดนี่ทุกที่เลยนะครับที่มีนบุรีนะที่บางกะปินะครับพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ไทยช่วยไทย plus ร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคึกคักมากอย่างวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่นำเรียนกันว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคึกคักที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นะครับวันแรกดีไหมล่ะวันแรกขายเกลี้ยงเลยนะครับจองวันรอบต่อไปนะฮะบอลคอนเน็กหรือว่าออม plus ก็คือวันจันทร์นะครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยเดี๋ยวกลัวหลายๆคนไม่ทันนะครับวันจันทร์3สิงหาคมวันอังคาร4สิงหาคมแล้วก็วันพุธ5สิงหาคมนะครับต้องบอกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งที่1วันนี้วันแรก31กรกฎาคมคุณผู้ฟังทราบไหมผ่าน wallet นะครับผ่านสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกโอ้โหได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับประชาชนนี่เรียกว่าภายในเวลา21วินาทีหมด
กลี้ยง2,000 ล้านนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุด

0: ครับต้องบอกว่าพันธบัตรออม plus รุ่น3ปีนะครับมีผู้ซื้อเนี่ย259คนมูลค่าเอากลมๆเนาะ 200,000 กว่าล้านนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนนี่โอ้เรียกว่าถูกอกถูกใจกันนะครับซื้อเยอะมากๆเลยแล้วก็มีพันธบัตรออม plus รุ่น10ปีก็มีผู้ซื้อ 1,331 คนนะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่ามีความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนใครที่พลาดรอบแรกนะครับก็สามารถที่จะรอรอบต่อไปก็คือ 3-5 สิงหาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันยังมีโอกาสนะฮะอัมบาประชาสัมพันธ์กันยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งสวน.ครับเปิดให้จองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กนะครับโดยวงเงินจำหน่ายก็ 2,000 ล้านเหมือนเดิมนะฮะ 2,000 ล้านเหมือนเดิมโดยสามารถซื้อได้ผ่านทางธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24แห่งนะครับทุกคนได้ซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็ย้ำเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเปิดจองนะครับสำหรับวันจันนี้เวลา 8:30 นาทีนะครับของวันจันที่3สิงหาคมนะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับนี่คือพันธบัตรออม plus วันแรกครับย้ำเลยวันแรกขายเกลี้ยงเลยนะฮะรอบต่อไปก็3-5สิงหาคมนี้นะครับนี่ก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ปิดท้ายกันหน่อยนึงใช้งานได้จริงครับเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่ภัยจะมาถึงนะครับทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเตรียมแจ้งนะครับเตรียมความพร้อมระบบเซลบอดแคสต์1ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่นะครับรับมือภัยต้องไวกว่าภัยนะครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการนะครับในการที่จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่นะครับล่าสุดก็ที่แม่สายอย่างที่บอลนำเรียนกันแม่สายที่จังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำนะครับที่แม่สายตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับระดับน้ำแต่ว่ายังไม่ล้นตลิ่งก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันครับปภ.ก็ได้มีการส่งเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นชุมชนสายลมจอยนะครับก็ส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนชุมชนไม้ลุงขนนะครับมีชุมชนเหมืองแดงนะครับตอนนี้ก็แจ้งเตือนกันนะครับพร้อมแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมอพยพหากจำเป็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังที่เพชรบูรณ์ล่าสุดก็ต้องมีการเฝ้าระวังที่บริเวณแม่น้ำป่าสักนะครับที่อำเภอหล่มเก่าเพราะมีแนวโน้มครับระดับน้ำนะครับในแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งนะครับที่บริเวณชุมชนริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำสาขาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับที่ตำบลศิลาตำบลหินฮาวแล้วก็อำเภอหล่มเก่าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยทั้งหมดนี้ครับคือการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะครับก็กลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะฮะเราก็จะบ๊ายบายเดือนกรกฎาคมก็จะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแน่นอนในหลายพื้นที่มีฝนตกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: เปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงเนี่ยแหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอพิริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2 ลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควตาเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34 รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
12: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ประชุมมิ่นชอบนะคะมุ้งลดภาระขาไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่ะไฟสาธารณะค่ะออกจากขาไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเลือก3บาทต่อหน่วยหรือใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ data center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ data center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลือกนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sophia เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอขะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอขะสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: ที่เบืองบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทั้งนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาราวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลต้า ทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ23เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธรานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starf แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธินายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระลาเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์หรือเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

พี่ชายมักทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนและเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

ขากวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมนี่เมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่ถ้าว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นปฐมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นปฐมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม่งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหา
ขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

ทุกครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม

ก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกล่ะที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกล่ะที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกล่ะที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ตผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็น

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฟากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีกและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้ 4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคราวหน้าซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPadแล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVDหรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่นซีดีหรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือว่าเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยม

ในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาลกาดอตหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัทเจตเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริตและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซ่าบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหั่นต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงได้และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มีสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูด

หรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
12: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
13: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
1: KHz ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่หนักครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ
3: ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย
4: ์ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับ
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: อือฮึครับ
4: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผม
3: ครับ
4: แน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเอาไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120ทับ80 130ทับ70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกําลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ําก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผมเค้าก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติว่าต่ํากว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เค้าเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90เนาะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวเนี้ยจะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ําเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเค้าก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากๆก็อาจจะทําลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมุติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ําแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ําเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่เนี้ยมันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับผมออกกําลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทําให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกําลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกําลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงเนี้ยก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ําเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกําลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกําลังกายหลอดเลือดดีได้มั้ยก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทําให้หัวใจเนี่ยทํางานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นําสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทําให้มันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้หัวใจทํางานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ําเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขณะพักหรือว่าในขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยแพทย์เค้าก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทําให้หัวใจเนี่ยไม่ทํางานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจํานะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะฮะ
3: ครับ
4: ในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผมอย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทําให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับ พอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทําให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
3: ครับ
4: ครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อยรสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
3: ครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แหละนะครับม
3: ัน
4: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงๆเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมแล้วเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผ
3: ม
4: รสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
3: คร
4: ับ จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผ
3: ม
4: บางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6เลข5ปลายเลข6เนี่ยทำไมความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างงี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
3: ครับ
4: พอเป็นมาก อาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดฮิตก็จะมีอ่ะข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผม
3: ครับ
4: ตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลยไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
3: ใช่ใช
4: ่ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
3: ครับ
4: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
3: ม
4: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
3: ครับ
4: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสส.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรล
3: ม
4: 15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
3: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
4: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
3: ใช่ๆครับ
4: อีกอันหนึ่งคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75% ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผม การจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
3: คร
4: ับหลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับ
3: ครับ
4: เป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านนึงเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องนึงนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
3: ครับ
4: ในมุมของแผนไทยบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยและในมุมมองของแผนไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของท่าแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีรสสุขุมเย็นหรือรสจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
3: ครับ
4: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
3: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบแบบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
4: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผม บัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวเนี้ยทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนให้ใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่ คุณจะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะสารต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
3: ครับ
4: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
3: ครับ
4: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่า ถ้าทําได้ก็จะดีนะครับผม
3: ครับ
4: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทําอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
3: อือฮึครับ
4: แล้วก็สิ่งสําคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวมั้ยหรือว่าต้องทําอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนําก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่085 391 2255นะครับ085-391-2255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว Assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับผม Assign A B S T H A I M E D นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยทั้งเกื้อทั้งการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
3: โอเคครับงั้นพักเลยนะ
4: ฮะได
3: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาตนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถาม

0: ตรวจซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
1: หลังอาหารนี่ประมาณ9 โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
0: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
1: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
2: ห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
1: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
2: เดี๋ยวฟังโอเค
0: ถ้าเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30 นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
2: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30 นาทีครับ
1: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
2: เชิญครับ
1: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8 โมงจะช้าไปไหมคะ
0: จริงๆคือมันอันนี้
2: เป็นคนไม่เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับคุณบรรลมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8 โมงใช่ไหมถ้าเริ่มแตะ9 โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3 เวลาด้วยนะเช้ากลางวันเย็นก็คืออ่ะ8 โมงเที่ยง4 โมง5 โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
1: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
0: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้ว่าโมงถึง2 โมงเช้าเนาะ7 โมง8 โมง
2: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
1: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8 โมงมันช้าไปไหมคะ
0: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
1: ทานข้าวเช้าประมาณ8 โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
0: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบรโลอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าถ้าจริงถ้ากินประมาณ8 โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
2: ครับ
1: อาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
2: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
0: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8 โมงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ทานนิดเดียวค่ะทานนิดเดียวจะเป็นมื้อเที่ยงค่ะ
2: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้า2 มื้อใช่ไหมกินเช้า2 มื้อ
1: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรรลมค่ะ
2: กินสองมื้อ
1: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอกินยา
2: อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
1: ้
0: ข้าวเนี่ยไปโผล่กี่โมงครับ
1: ประมาณ8 โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
0: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
1: 8 โมงกินข้าว
2: 8 โมงกินข้าว5:30กินกล้วยกับอะไรนะ
1: กับไข่ต้มฟองนึง
2: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ5:30แล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8 โมงครับ
0: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8 โมงครับผมกินหลังนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความกินเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย15-30 นาทีกัน
2: เป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร15-30 นาทีครับ
1: ก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอขยาละลายริ่มเลือดกินพร้อมกันได้ไหมคะ
0: เอ๊ะอันนี้เขาให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
1: โรคหัวใจค่ะ
0: เขาระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
1: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมียาสองตัวนี่แหละค่ะ
0: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลัง8 โมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม

0: อ๋อค่ะมันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ายาละลายลิ่มเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
1: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
0: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามพวกเขาสั่งสองอย่างนี้แหละค่ะให้
1: โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่8โมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะคือเรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
2: ก็ลอง
0: ขอบพระคุณ
2: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษไงคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้า
0: ค่ะ
2: ก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้แบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อ2โมงเช้า8โมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณบรมขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับครับครับครับโอเคครับต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื
1: ้อคือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
2: ใช่คือ
1: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
2: คุณไปแยกมื้อใช่
1: เป็นยังไง
2: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อยสองมื้อ
1: ใช่ okay, บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอเขาก็ไม่รู้
2: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: คร
2: ับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ผมโทรจากอยุธยานะครับ
2: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
3: ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
1: มันตัวปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: ขัดลำกล้องด้วยครับ
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: 80ครับ
1: โอ้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
3: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
1: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จากหนึ่งอาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
3: อะไรครับ
1: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
3: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
1: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผม
2: โชคดี
1: ก็คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่มน้ำ
3: ตอนน
1: ี
3: ้ผมกินพวกไอ้น้ำกระเทียมใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินมันสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
2: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
3: อ๋อไออย่างพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
2: ไม่ทันแล้ว
3: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
2: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
1: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
2: ไปหาหมอไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
4: เ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสอทอได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
11: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
12: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่สองก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ 60-40 ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็ไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินเนี่ยไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่ามั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ. 2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะขออนุญาตนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีความเข้าใจซาบซึ้งมากขึ้นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมซึ่งเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพุทธศาสนิกชนเรานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ
1: เจียมพานเจียมพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ก็มาพบกับพระอาจารย์และคุณเตือนใจเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาพูดคุยนั้นเพราะว่านี่คือเหมือนกับว่าเป็นแก่นเป็นรากเป็นพื้นฐานของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อมูลไม่ว่าจะครูบาอาจารย์รูปไหนคนใดที่เขาจะนำมาเล่ามาบอกก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่อาจารย์หลุดหายไปบ้างก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาเราจะรู้ได้ไงว่าท่านสอนอะไรก็กลับมาที่ในพระไตรปิฎกส่วนที่ศึกษาก็มีส่วนที่ไปปฏิบัติก็มีบางรูปบางท่านก็ศึกษาด้วยการปฏิบัติของตนมีความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเคียงกันในพระไตรปิฎกว่าถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จึงใช้เวลากันสักสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งหนึ่งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนศึกษาทำความเข้าใจอ่านคำแปลของฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัยบ้างฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้างหรือฉบับภาษาอังกฤษบ้างบาลีบ้างเทียบเคียงต่างๆแล้วก็มาสรุปหมายถึงอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยมีคุณตนใจมาร่วมสนทนาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบของการสนทนาของเรานั้นก็จะไล่ไปตามข้อเลยโดยจะเริ่มจากเล่มหนึ่งข้อหนึ่งหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามขึ้นข้อใหม่หน้าใหม่จนจบเล่มแรกกันไปต่อเล่มสอง
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราศึกษาไล่กันไปเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมีข้อดีซึ่งวันนี้เราจะเห็นข้อดีอย่างหนึ่งในวันนี้โดยว่าจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันไปตามลำดับขั้นแล้วก็ไล่เรียงไปด้วยความกว้างขวางซึ่งบางทีในช่วงอื่นๆเนี่ยพระอาจารย์บางทีอยากจะหยิบข้อนี้ขึ้นมาเราบางทีก็กระโดดไปข้อนั้นแล้วก็กลับมาข้อนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เรียงกันไปตามลำดับขั้นเพราะว่าแบบเอาตามความที่ว่าตัวเองสนใจหรือท่านผู้ฟังถามมาก็จะไปเจาะเอาส่วนนั้นแต่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไล่กันมาเลยโดยในรอบปีที่เราตั้งแต่เริ่มรายการออกมาเนี่ยนะก็สักสองปีที่ผ่านมานี่ขึ้นปีที่สามนะเราก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายที่เอาหมวดนี้ข้อนี้คัมภีร์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจบในตัวเป็นข้อของเขาเนี่ยจบในตัวก็เลยมาตั้งแต่หมวดที่มีข้อเดียวคือเอกนิบาตธรรมะที่มี2ประการคือทุกขนิบาตธรรมะที่มี3ประการ4ประการจนถึงตอนนี้เรามีธรรมะที่มี5ประการ
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: ใช่5ข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นปัญจกานิบาตคือเลขข้อมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะถ้าเราใช้คำว่าข้อกับข้อมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาก็จึงจะใช้คำว่าประการแล้วกันโดยมี5ประการก็คือปัญจกานิบาตในแต่ละข้อละข้อจะมี5ประการธรรมะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยในวันนี
0: ้
1: วันนี้เรามาอยู่ในข้อที่45ในหมวดของธรรมะที่มี5ประการข้อที่45ข้อที่45นั้นเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยห่วงบุญกุศลกุญญาภิสันทสูตรห่วงบุญกุศล
0: เจ้าค่ะ
1: พออ่านข้อนี้ปุ๊บนะมันไปตอบคำถามของข้อ44คุณได้ใจจำได้ไหม
0: ที่ผ่านมา
1: คราวที่แล้วคุยเรื่องของอุกหะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ท่านถวายของ6อย่างให้พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมของ6อย่างแล้วมาอยู่ในหมวด5ข้อพระอาจารย์ก็หาคำตอบไม่ได้นะ
0: ก็สงสัยอยู่นะ
1: สงสัยข้อนี้อยู่ยังเป็นคําถามปลายเปิดไว้ให้ดูฟังแบบว่าได้ฟีดแบ็กกันมาบ้างอะไรบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอมาอ่านข้อ45โอ้มันตอบคำถามข้อนี้ที่เราโพสต์ไว้ในข้อ44แล้วเลย
0: อืมเจ้าค่ะถึงบางอ้อเลยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เรามาทำความเข้าใจข้อ45กันก่อนว่า5ประการนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณเตือนใจสรุปให้พระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังฟังว่าโอ้ยที่6อย่างนี้มันจับใน5ข้อนี้อย่างไรนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: โอเคข้อแรกมีอะไรท่านพูดถึงห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศล5อย่างนี้จะนำมาให้เพื่อความอารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขน่าปรารถนาน่าพอใจเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นนะ ม
0: ี
1: แต
0: ่
1: ดีๆเราจะต้องทำไงใน5อย่างนี้ก็คือพูดถึงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตั้งเตียงและปัจจัยเภสัชบริการ5อย่าง5อย่างเนี้ยของใครของผู้ให้ทายกนี่คือผู้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ผู้ให้คนใดคนหนึ่งที่ให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีภิกษุหรือผู้บรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นผู้ให้คือทายกให้อะไรให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเตียงตังเภสัชบริการให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยอยู่เนี่ยนั่นน่ะจะเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งบุญเนี่ยหมายความว่าต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: คำว่าห่วงก็คือต่อเนื่องไม่ขาดสาย
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงเนี้ยจะเป็นข้อดีมากแล้วก็เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนห่วงมหาสมุทรเนี่ยว่าเราจะประมาณว่ามีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยโอ้เราจะไปกะประมาณได้ไงว่าเท่านั้นลิตรเท่านั้นล้านลิตร
0: เจ้าค่ะ
1: นักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคุณใจใจก็เคยประมาณการเอาไว้ว่ามหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรปริมาณน้ำเนี่ยแต่นั่นเป็นเพียงแค่การประมาณการเฉยๆจริงๆเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะรอยแยกรอยลึกอะไรต่างๆยังสำรวจไม่ครบด้วยซ้ำว่ามันจะมีน้ำอยู่เท่าไหร่ประมาณได้ยากมากสมมติว่าถ้าเราเดินไปทางเหนือจนกระทั่งสุดไปต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่มองไปจนสุดเนี่ยนะเดินไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนสุดแล้วไปจนต่อไม่ได้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่เอาน้ำพวกนั้นน่ะมารวมกันทั้งหมดนี่นะมาเปรียบเทียบว่าโอ้ฉันจะได้บุญเท่าไหร่นาะในการที่ให้ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใช้สอยสิ่งของ5อย่างนี้ของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ใช้อยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีใช้อยู่นั่นน่ะเป็นห่วงบุญตลอดแต่จะเปรียบเทียบเหมือนกับธุรกิจอย่างนี้ก็ได้เป็นแคชโฟลว์เช่นคุณมีบ้านแล้วคุณเปิดให้เช่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อาศัยอยู่นะ
0: มีคนเช่านะเจ้าค่ะ
1: มีคนเช่าอยู่เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีค่าเช่าเกิดขึ้นตลอดตราบใดที่มีผู้อยู่อาศัยอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ก็จะมี cash flow หมายถึงกระแสเงินเข้าเนี่ยตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีที่ก็จะมีความคิดมีแนวคิดนะว่าคุณทำลักษณะที่ว่าเป็น passive incomeหมายถึงเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราคุณต้องไปลงมือทำแต่จะเปรียบเทียบส่วนต่างคือ active income
0: เจ้าค่ะ
1: active income เช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณก็ต้องไปผ่าตัดคุณถึงจะได้เงิน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คุณต้องไปทำงานเป็นข้าราชการหรือรับราชการกฤษหรือว่าพนักงานบริษัทคุณก็ต้องไปทำงานคุณถึงจะได้เงิน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: นี่คือลักษณะของ active income แต่ถ้าเป็น passive income คือคุณไม่ต้องไปทำอยู่ๆเงินมันเข้ามาเองเพราะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นตัวที่หาเงินก็มาให้เช่นเปิดบ้านให้เช่าหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องไปทำให้ลูกน้องทำหรือมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนเช่นเดียวกันว่าบุญเนี่ยคุณสร้างไว้เนี่ยด้วยสิ่งของ5อย่างนี้แล้วให้บุคคลนั้นเขาใช้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: บุญเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเขาเรียกเป็นห่วงบุญกุศลไม่ขาดสาย
0: บุญต่อบุญไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนะเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นมาตลอดอยู่เรื่อย
0: จ้าค่ะ
1: เหมือนน้ํา
0: เจ้าค่ะ
1: น้ําจืดน้ําอะไรก็ไหลลงทะเลไหลลงทะเล
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีระเหยขึ้นไปเป็นเมฆก็ไปตกตรงนู้นแล้วก็ไหลลงทะเลคือมันเป็นโฟลว์อยู่ตลอดมันไหลมาตลอดไหลตลอดอันนี้จึงเป็นข้อที่น่าสนใจเป็นเปรียบเหมือนกับว่าแม่น้ําทุกสายไหลไปยังมหาสมุทรในมหาสมุทรโอ้มีรัตนะมีทองคำมีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นค่านิยมตั้งแต่นั้นสืบมานะคุณเดชัยตั้งแต่คือเราเริ่มจากพระสูตรนี้ก็ได้ว่าทำให้มีคนที่เขาคิดว่าไปสร้างกุฏิไปที่วัด
0: เจ้าค่ะ
1: เขาทำไมไปสร้างกุฏิไปที่วัดเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ตลอดสมมติสร้างกุฏินี้ปุ๊บอะแล้วมีพระมาอยู่พระที่อยู่ตลอดนั่นแหละก็ทำให้เราคนเจ้าของกุฏิที่เขานึกถึงบุญข้อนี้เขาก็ได้บุญอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะมาเป็นห่วงบุญไม่ขาดสายแล้วถ้ายิ่งพระที่มาใช้สอยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยิ่งได้บุญเต็มที่อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงมีวิธีการที่เขาทำกันนะที่พระอาจารย์เคยเห็นไหมคือว่าถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศให้หมู่สงฆ์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็คือถ้ารูปนั้นตายไปก็ต้องก็แค่นั้นไง
0: ก็จบไป
1: แต่ถ้าสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศก็คือเป็นหมู่สงฆ์ซึ่งจะได้บุญมากกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปสร้างกุฏิถวายพระก็คือให้ถวายแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นภิกษุสงฆ์อาจจะเป็นแม่ชีถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช้
0: เจ้าค่ะ
1: นี่บุญเกิดขึ้นกับคนที่ทำทายกนั้นตลอด
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: โอเคนะอันนี้5 ก้อ
0: ก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญกุศลซึ่งนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่แบบนับไม่ได้เลยแล้วก็ประมาณไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าว่าเราถวาย5สิ่งนี้กับพระภิกษุซึ่งท่านยิ่งเป็นพระที่หมายถึง
1: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังรวมถึงก็คือเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตรนี้ก็คือเฉพาะภิกษุที่พูดถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เลย
0: เจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ยิ่งดี
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราใช้หลักการข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจากภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ไหมก็ได้เหมือนกันบุญก็จะลดลงไปตามสัดส่วนเอาแล้วถ้าจะเหนือขึ้นไปล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ
0: ถูกค่ะ
1: เหนือขึ้นไปจากพระอรหันต์ก็เป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือหมู่สงฆ์ไงหมู่ภิกษุสงฆ์ได้แปลว่าหมู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือหมู่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะมากกว่าเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมากกว่าเฉพาะเจาะจงคืออันนี้เคยเล่าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะเราอยู่ในหมวด3เนี่ยคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ3ประการหรือ1ประการนี่แหละที่ลำดับของการให้ทานเราว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ได้บุญเท่านี้ให้ทานกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้กับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กับมนุษย์ทุศีลให้กับมนุษย์ที่นับถือพระรัตนตรัยก็ได้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสงฆ์คือหมู่โดยไม่เจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงเป็นค่านิยมที่ว่าถวายสังฆทานสังฆะนี่ก็คือหมู่
0: สงฆ
1: ์โดยไม่เจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีอย่างที่พระอาจารย์พูดในเมื่อสักครู่นะว่าถวายกุฏิให้กับหมู่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศโดยไม่ได้เจาะจง
0: ก
1: ็ได้บุญมากได้บุญมากนี่คือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมากนะแต่ได้ตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นห่วงบุญกุศล
0: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในบริบทข้อที่45เนี่ยนี่คือท่านพูดโดยทั่วไปใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: 5อย่างนี้โดยทั่วไปเอาเรากลับมาดูข้อที่44ทำให้พระอาจารย์เข้าใจเลยว่าโอ้สิ่งของที่อุกขหกฤหบดีถวายในข้อที่44เนี่ยมันคือ5อย่างนี้คือ5อย่างนี้
0: เจ้าค่ะขมวดรวมมาแล้วมันรวมลงได้5อย่างนี้
1: ถูกต้องเราดูไล่มาไล่จากข้อแรกนี่กลับมาข้อที่44นะ ทบทวนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุก้าคราบดีเนี่ยถวายอะไรถวายของเคี้ยวชื่อว่าคือแป้งทอดที่ทำด้วยข้าวแป้งสาลีที่ดูเหมือนกับต้นสาระนี่คือเป็นลักษณะของของหวานคือเป็นออเดิร์ฟนะเป็นออเดิร์ฟ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแอปเปอไทเซอร์เป็นของกินของก่อนอาหารคาว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอาหารคาวเนี่ยก็คือเนื้อสุกรที่ปรุงรสอย่างดีนี่คืออาหารคาวสองอย่างนี้เป็นอาหาร
0: รวมเป็นอาหารนะเจ้าค่ะ
1: รวมเป็นอาหารใช่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะก็คือของทอดสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวในที่ของทอดชื่อนาลิยะสากะอันนี้ก็ข้อที่3เป็นอาหารข้อที่4ก็คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดมีแกงและกลับเป็นนั้นมากทั้งหมดเนี้ยเป็นอาหาร
0: รวมเป็นหมวดอาหาร
1: รวมเป็นหมวดอาหาร
0: เจ้าค่ะ
1: 1ใน4อย่างนี้จะเป็นยานะถ้าพระจันทร์จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นอย่างแรกอย่างแรกที่ว่าเป็นของเคี้ยวทำด้วยแป้งสาลี
0: สาระบุพกะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แ
1: ล้วอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยาอีก3อย่างที่เหลือเป็นอาหารก็ไปละ2อย่างนะไปละ2อย่างก็คือบิณฑบาตและขี้ละนะเภสัชปัจจัยบริการ2อย่างไปละต่อมาก็เป็นผ้าทอจากแคว้นกาสีนั่นก็คือเป็นจีวรถูกไหมแล้วก็เตียงตังก็คือบัลลังก์ที่ท่านถวาย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจึงเป็น5ข้อที่จะมาลงในข้อที่45พอดี
0: เจ้าค่ะ
1: นับได้5ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีนะคุณเดชของการที่เราศึกษาไปตามลำดับแล้วบางทีคำเฉลยของข้อก่อนๆมันมาอยู่ในข้อต่อๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการที่ศึกษาไปตามลำดับตัวนี้อย่างเช่นถ้าพระอาจารย์เสิร์ชหาอุกหะคราบดีเอ๊ะมาเจาะข้อนี้ทำไมอยู่ในหมวด5ประการแต่มี6ข้อเนาะเอ๊ะก็แบบจะผ่านไปละจะไม่ได้หาคำตอบในข้อนี้ได
0: ้
1: แต่พอเราอ่านข้อต่อไปปุ๊บโอ้คำตอบมันอยู่ในตรงนี้สิ่งของที่ถวายเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวด5อย่างนี้อันใดหนึ่งลงตรงนี้ได้อ่ะต่อไปในตัว6ประการที่ท่านถวายก็คือเป็น5ประการอยู่ในหมวดปัญจกนิบาตได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นก็ที่45และ44ทบทวนไปถัดมาพระสูตรที่สอนในวันนี้ก็คือข้อที่46สัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทา5อย่างสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมความถึงพร้อมก็จะมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยสุตตะความถึงพร้อมด้วยจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็คิดว่าได้อธิบายไปสัก 2-3 ตอนก่อนหน้านู้นเนาะว่าศรัทธาหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความเลื่อมใส
0: เจ้าค่ะ
1: ความเรื่องศีลก็คือศีลหน้าเรานี่แหละหรือศีล8หรือศีลตามแต่ลักษณะของบุคคลส่วนสุตตะก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือสุตตะจาคะคือการให้การบริจาคการสละออกแล้วก็ปัญญาในที่นี้มี2นัยยะคือนัยยะที่หมายถึงปัญญาในการจะเอาตัวรอดทำมาหากินนี่ก็แบบหนึ่ง
0: okay.
1: หรือนัยยะที่2ก็รู้จักที่จะปล่อยวาง
0: okay.
1: ความถึงพร้อมตรงนี้คือหมายถึงว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นฝึกให้มันถึงพร้อมขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าสุตตานี่ฉันไม่ค่อยมีเลยนะฉันไม่ค่อยได้ฟังดำเท่าไหร่ก็มีเท่าที่มีนะจะเรียกว่าเป็นความถึงพร้อมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆถึงพร้อมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ถึงพร้อมคือคุณค่อยๆพัฒนาสัมปทาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกแต่ฟังมากขึ้นก็พร้อมขึ้นมาศีลฉันยังไม่ได้ศีล5ข้อหรอกได้3ข้อเท่านั้นแหละเอา3ข้อเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกทำเพิ่มมันก็จะได้4ข้อ5ข้อขึ้นมาปัญญาในการที่จะปล่อยวางตอนนี้ยังปล่อยวางไม่ค่อยได้หรอกยังไม่ถึงพร้อมแต่คุณฝึกไปก็ค่อยถึงพร้อมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อ46กับ47เนี่ยอธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไส้ในเหมือนกันเลยคุณใจไส้ในเหมือนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่า หัวข้อต่างกันท่านในข้อ46บอกว่าสัมปทานคือความถึงพร้อม47 คือธนะหมายถึงทรัพย์สมบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: ทอทงนอหนูสระนะคือธนะเช่นเวลาเราจะได้ยินคำให้พรนะขอให้เจริญด้วยจตุพิภพรชัยมีอายุวันนะธนะสารสมบัตินี่คำว่าธนะเนี่ยหมายถึงทรัพย์
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คืออันเดียวกันเลยคือได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา
0: เออค่ะ
1: มี5อย่างเอ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันในข้อสัมปทา
0: ค่ะ
1: สัมปทาคือความถึงพร้อมคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและความถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือหมายความว่าทรัพย์เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปตอนก่อนนะว่ามันจะเป็นการสะสมเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารวงผึ้งที่เขาก็จะค่อยสะสมก็มีใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาได้เป็นรวงผึ้งใหญ่ขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ความถึงพร้อมเราก็สะสมทรัพย์สมบัติเราก็สะสมมันก็ค่อยถึงพร้อมมากขึ้นมาขึ้นมาได้
0: เจ้าค่ะซึ่งทั้งศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: จึงได้มีธนสูตรว่าด้วยทรัพย์อันนี
1: ้ถูกต้อง
0: ในข้อ47นี้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่มาด้วยกัน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในข้อ47เนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดว่าศรัทธาหมายถึงอะไรท่านก็จะพูดถึงมีความมั่นใจคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรัพย์คือศีลหมายถึงอะไรก็คือศีลหน้าเรานี่เองทรัพย์คือสุตตะหมายถึงอะไรคือการที่เราเป็นผู้หูสูงฟังมากทำเราได้อันงดงามในเบื้องต้นทำการที่สุดฟังโดยอัตถพยัญชนะฟังให้ได้คล่องปากขึ้นใจแต่งตลอดด้วยดีด้วยความเห็นส่วนจาคะก็คือการสละความตระหนี่มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการขอยินดีในการจะแนกแจกทาน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สัตว์ปัญญาหมายถึงการที่ให้เห็นความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ปล่อยวางได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: 2ข้อนี้มาด้วยกัน46กับ47
0: 47เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสวรรค์ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะอยู่ในหมวดของเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงเทวดาก็ตามระลึกถึงคุณธรรม5อย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เป็นทั้งความถึงพร้อมด้วยเป็นทั้งสมบัติของเราด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: พูดถึงสมบัติแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมในข้อ47ที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติทั่วๆไปนะ
0: เจ้าค
1: ่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติทั่วๆไปกับเงินทองไม่ว่าอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือว่าเป็นธนบัตร
0: แก้วแหวนเงินทอง
1: อะไรพวกนี้นะทั้งหลายหรือแม้แต่บางทีทรัพย์สมบัติที่ไม่ข้ามห่วงเวลาได้เช่นราคาทองนี้เป็นต้นราคาทองมันก็อยู่แค่วันนี้ราคานี้วันอื่นมันก็เปลี่ยนแล้ว
0: ขึ้นลงไปตาม
1: ขึ้นลงตามเวลาใช่หรือราคาผลผลิตราคาปาล์มราคายางก็ดีจนช่วงนี้ช่วงอื่นมันก็เป็นราคาอื่นละบางครั้งทรัพย์บางอย่างข้ามสถานที่ไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์บางอย่างข้ามเวลาไม่ได้เช่นราคาของสิ่งของทรัพย์บางอย่างข้ามพื้นที่เช่นบางทีเขาไม่ให้ส่งข้ามประเทศก็ได้แค่ในประเทศนั้นอย่างนี้นะทีนี้ทรัพย์ห้าอย่างนี้ไม่เนื่องด้วยเวลาสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อม
0: เจ้าค่ะ
1: สามารถข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะหมายคือข้ามเวลาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เป็นของตนขโมยไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: คนจะมาขโมยเอาไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สามารถเอาข้ามเวลาไปได้เป็นของเราเท่านั้นใช้แล้วก็ไม่ได้หมดไปใช้แล้วมีแต่เพิ่มเช่นเราฝึกเรื่องศีลเนี่ยศีลก็มีแต่เพิ่มเราฝึกเรื่องจาคะเราก็มีแต่เพิ่มไม่สูญหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นมันหายได้มันสูญตามเวลาได้คนอื่นขโมยไปเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นมันไม่ฟังเราแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทรัพย์เหล่านี้ที่ว่าเป็นอริยทรัพย์นี่มันอยู่กับเรา
0: เจ้าค่ะ
1: มันจึงดีกว่าไงจึงดีกว่า
0: เจ้าค่ะก็คือเป็นทรัพย์ที่ใครมาแย่งไปจากเราไม่ไ แล้วโยมเชื่อว่าทรัพย์อันนี้อริยทรัพย์นี้ก็คือเป็นทรัพย์ที่เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จึงเป็นรายละเอียดในข้อ46และ47
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าด้วยสัมปทาแล้วก็ว่าด้วยทรัพย์ต่อมาข้อ48
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อ48นี่เป็นฐานะสูตรเป็นว่าด้วยฐานะที่มีได้แล้วก็มีไม่ได้คำว่าฐานะกับอฐานะสองคำนี้ก่อนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาหรือเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพูดอย่างนี้อย่างเช่นว่าแก้วนี่มันแตกได้เป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตกแต่ธรรมดาว่าเนี่ยมันจะแตกได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาตอนนี้แต่ตอนนี้มันยังตั้งอยู่นะแต่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคฐานะนี่ก็คือจึงเป็นเหตุที่มีได้เหตุที่มีได้แต่ถ้าอฐานะคือเป็นไปไม่ได้เช่นตั้งแต่ในหมวดแรกเลยที่เป็นนามหนึ่งประการเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอฐานะคือมีไม่ได้เลยเช่นว่าจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ปรากฏอุบัติขึ้นพร้อมกันนั่นเป็นอฐานะ
0: ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได
1: ้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นอฐานะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่เป็นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีเนี่ยมีได้องค์เดียวนั่นเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้ฐานะอะไรที่เราพูดถึงในที่นี้ฐานะ5อย่างกับสิ่งที่เป็นอฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างคืออะไรคือสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เนี่ยคุณจะไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คือมันจะขอไม่ได้ไงว่าอย่าเป็นอย่างน
0: ั้
1: นนี่คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ฐานะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ขอว่าสิ่งที่จะแก่ว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาจะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยนะถ้าเขาขอปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณเดชานุ่นซ้อนกันอยู่สองชั้นเอาใหม่ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่เป็นฐานะก่อนขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยเป็นอฐานะคุณจะไม่ได
0: ้คือเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ยังไงมันก็ต้องแก
1: ่มันก็ต้องแก่โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่างั้นฉันจะขอแล้วให้มันเป็นฐานะจริงๆอ่ะโอเคฐานะที่จะมีได้นะถ้าคุณขอนะฐานะที่จะมีได้ก็คือว่าคนที่ขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เนี่ยฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะก็คือคุณจะต้องเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบลออาหารก็ไม่อยากจะกินถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจนั่นเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลย
0: หรืออย่าแก่เลย
1: อย่าแก่เลยอย่าตายเลยอย่าสิ้นไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณจะเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบลอข้าวก็ไม่อยากจะกินดูอย่างคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยฉันไม่มีเหตุปัจจัยในการเจ็บไข้ได้ป่วยนะออกกำลังกายอย่างดีแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกจิตเป็นต้นนะ
0: เลยมาป่วยได้ยังไงก็เลยแบบโมโหนะเจ้าค่ะ
1: แล้วคิดว่าฉันต้องสุขภาพแข็งแรงแต่พอไปหาหมอตรวจประจำปีอ้าวเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจว่าฉันต้องสุขภาพดีเนี่ยแล้วมันดันสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็คือคุณมีความอยากไว้การตั้งความอยากไว้นั่นคือขอนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญหามันก็คือขอนั่นแหละขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ว่าอย่าเจ็บไข้เลยพอเจ็บไข้ปุ๊บฐานะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญนี่จะเกิดขึ้นไ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นฐานะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆเขาจะไม่ได้นี่เป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเขาจะไม่ได้เราจะมองแง่มุมนี้ก็ได้หนึ่งมองในแง่มุมของความเป็นอาฐานะคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคือของที่มีความสิ้นไปว่าอย่าสิ้นไปเนี่ยไม่ได้อาฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นอาฐานะหรือถ้ามันจะเป็นฐานะนะก็คือถ้าคุณขอนะคุณจะร่ำให้คร่ำครวญนี้จะเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือฐานะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเนี่ยเป็นฐานะที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมเขาจะไม่ได้นั่นจะเป็นฐานะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำนี้มันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือพอเราอ่านในพุทธพจน์ตรงนี้แหมมันจะสวยงามในความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดักไว้ทุกทางพระอาจารย์เนี่ยอ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเนี่ยมันจะคิดไปเป็นแบบอื่นก็ไม่ได้แล้วท่านล็อกไว้หมด
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติเราจะไปขอเช่นถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยนิมนต์พระมาท่านเนี่ยสวดบทไหนเนี่ยขอให้หายได้ไหม
0: โพชงโพชงเจ้าค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยขอให้หายได้ไหมนี
0: ่
1: เมื่อก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็ได้พูดถึงเรื่องโพชงนี้อยู่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าก็จะมีคราวที่พระพุทธเจ้ากับเป็นพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละแล้วได้ฟังเรื่องโพชงอาการก็ดีขึ้นอยู่แต่นั่นคือโดยควรแก่ฐานะที่จะหายได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความสงบระงับมีปีติเกิดขึ้นร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพที่มันเป็นไปได้
0: เจ้าค่ะก็คือจิตใจดีขึ้นสบายขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นตามไป
1: ใช่
0: ตามควรแก่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
1: ตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าในฐานะที่ว่าแก่แล้วตายแล้วหรือว่าเจ็บไข้แล้วแล้วมันเป็นฐานะที่มันจะเป็นแล้วเราขอว่าให้มันอย่าเป็นหน้าอย่าเจ็บไข้หน้าเป็นฐานะที่จะเกิดขึ้นคือฐานะที่เขาจำไม่ได้ฐานะที่เกิดขึ้นคือใครๆก็ตามพระรูปนั้นที่คุณไปขอว่าเนี่ยท่านสวดบทไหนดีขอให้ท่านแบบให้หายได้ไหมโถพระองค์นั้นก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นธรรมดาแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะมาพูดถึงอะไรว่าจะมาอวยพรหรือจะมาขอให้เราหายให้เราแบบไม่ตาย
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นอาฐานะคือฐานะที่จะไม่พึงได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นฐานะที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆไม่พึงได้เอาไม่ต้องออกพระคุณบนบานต่อเทพเจ้าองค์ไหนก็ตามมาเทพเจ้าแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเทพเจ้าแห่งเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรอ่ะท้าวเวสสุวรรณอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้มีสุขภาพแข็งแรงท้าวเวสสุวรรณก็ต้องตายก็ต้องสิ้นไปต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเทพองค์นั้นนะเทพองค์นั้นหรือพรหมอ่ะต่อให้ขอกับท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหมก็ไม่ได้ข้อนี้น่ะท้าวมหาพรหมจะว่าไม่สิ้นไปก็ไม่ได้ก็ยังต้องสิ้นไปอยู่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะไม่ได
0: ้คือท่านมีเวลาที่จะสิ้นไปหรือหมดอายุไปอยู่ดีแต่ว่าเพียงแต่ว่านานมากอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอันนี้คือลักษณะ5ประการนะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมคือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นที่เราคิดว่าเราจะไปขอพึ่งเขาขอพึ่งสมณะคือพระรูปนี้ขอพึ่งพราหมณ์คือผู้ทำพิธีกรรมคนนั้นอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นพราหมณ์หรือใครก็ตามขอพึ่งเทวดามารพรหมเทพเทวดาองค์ไหนพรหมหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนคือเขาจะไม่ได
0: ้ถูกค่ะ
1: โอเคนี่คือประการที่หนึ่งประการถัดมาก็คือน้อมมาตัวเราตัวเราอันนี้คือคนอื่นนะทีนี
0: ้
1: ตัวเราตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยไปขอตัวเรานี่คือหมายถึงเอาคนทั่วไปละกันเช่นปุถุชนทั่วๆไป
0: ถูกค่ะ
1: ปุถุชนคนธรรมดาที่ถ้าเมื่อสิ่งที่มีความแก่แก่ไปแล้วนี่แล้วเขาไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ความแก่ที่เป็นของเราเท่านั้นนะหรือความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณพราหมณ์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเนี่ยเขาไม่พิจารณาอย่างนี้คนนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาไม่พิจารณาแบบนี้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเป็นฐานะที่จะมีได้คือเขาจะร่ำไห้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนระหว่างนี้
0: จ้าค่ะ
1: ย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นปัญหานี้แม้คนหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณย่อมเศร้าโศกย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนถูกลูกศรคือความโศกทิ่มแทงลูกศรที่อาบยาพิษด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ยาพิษของมันคืออวิชชาย่อมทำตนให้เดือดร้อนโอ้จะเศร้ามาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนทุกวันเนี่ยคุณใจเศร้าแบบว่ามีปัญหานะปัญหาสังคมเอาเรื่องแค่ว่าคนทุกข์ใจเนี่ยนะมีความทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ห้าอย่างนี้แหละคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นแก่โอ้ยปวดหลังปวดเอวอันนี้เนี่ยบ่นทำไมฉันมีความทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นยังไงคือความแก่ของที่มีความแก่แก่ไปแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างโรคนั้นโรคนี้ต่อมไทรอยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เศร้าก็ของที่มันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเจ็บไข้แล้วหรือว่าคนที่เรารักไปตายโอ้ทำไมลูกตายทำไมผัวตายทำไมคนนั้นตายก็ของที่มีความตายตายแล้วหรือของที่มีความสิ้นไปมีความเปลี่ยนแปลงไปชิบหายไปได้สิ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เที่ยงไปแล้วแปรปรวนไปหมดแล้วเราก็เลยมีความทุกข์แน่นอนใน5อย่างนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่พิจารณาว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันสมมุติว่าคนที่เรารักจากไปเช่นพ่อแม่จากไปสมมตินะสมมติพ่อแม่จากไปโอ้ยฉันเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินแต่ทำไมพ่อแม่คนอื่นแบบว่าจากไปเหมือนกันเราไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่
0: เพราะมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไงใช่ไหมล่ะความที่ว่าเป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นเรายึดถืออยู่ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: อ้าวไม่ใช่เราคนเดียวนะเนี่ยเข้าใจไหมของคนหนึ่งเขาก็จากไปเหมือนกันถ้าสมมติเราคิดว่าเอ้ยความตายเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความสิ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะความแก่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะนึกคุณค่อยทุกข์ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวไงคนหนึ่งเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกันอ้าวทำไมเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนหนึ่งเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเอ้าถ้าเกิดขึ้นกับคนหนึ่งเขาก็ทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ทุกข์โอ้ยงั้นเราจะทุกข์ไปทำไมก็ในเมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่ทุกข์แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราทุกข์เราไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนเดียวนะเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันก็ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วตัวเราไม่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกข์ทำไม
0: เจ้าค่ะอันนี้คงจะต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกไหมเจ้าค่ะ
1: ธรรมดาของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
0: ในสังสารวัฏนี้ทุกคนเกิดมาถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ต้องวนตายวนเกิดวนเจ็บวนไข้วนแก่กันอยู่เงี้ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาต
1: ้
0: องเข้าใจโลกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ธรรมดามากๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เราต้องเข้าใจธรรมดานี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดความสิ้นไปยังไม่สิ้นไปความแก่ยังไม่แก่หรอกความเจ็บไข้ยังไม่ได้ปรากฏเราต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ปรากฏ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่เข้าใจนะโอ้มันจะยากถึงเวลานั้นปุ๊บเน
0: ี่
1: ยนัยยะนี้เป็นนัยยะที่ในพระสูตรนี้นะเป็นนัยยะที่ดีมากที่อธิบายเรื่องความทุกข์ไปอย่างชัดเจน
0: เจ้าค่ะ
1: คือท่านจะอธิบายถึงความที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือ ข้อที่หนึ่งบางที่ก็จะพูดแค่นี้สั้นๆจบแต่ในพระสูตรนี้จะพูดต่อไปอีกว่าอาหารก็ไม่อยากรับประทานกายก็เศร้าหมองสู้ผอมการงานก็หยุดชะงักศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจเพราะฉะนั้นพอเวลาเราฟังถึงว่าใครมีความทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์มากๆเลยก็คือพวกนี้ครบเซตร่ำให้กร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินกว้างเพ้อข้าวก็ไม่อยากกินการงานก็ไม่อยากทำศัตรูก็ดีใจมิตรก็เสียใจ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือครบเซตถ้าใครทุกข์ป่านี้นะทุกข์อาจารย์ว่าทุกข์มาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์มาก
0: ๆแสดงว่าพวกนี้จะไม่ได้ว่ารู้ความจริงในข้อนี้หรือว่าไม่ตระหนักแก่ใจในข้อนี้ที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้แล้วก็เลยยอมรับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะทำให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอะไรไปในสมัยนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือคนที่ไม่พิจารณาให้แยบคาย
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่อื่นก็จะพูดถึงว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนี่แหละจมอยู่ในกองทุกข์แล้วในพระสูตรนั้นก็จะอธิบายกองทุกข์ด้วยคำว่าสั้นๆประมาณนี้ แต่ในพระสูตรเนี้ยฐานสูตรข้อ48เนี่ยจะอธิบายเต็มกระบี่ของความทุกข์ก็เลยว่าลักษณะคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากอย่างนี้แหละประมาณนี
0: ้เจ้าค่ะท่านนิยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เผื่อว่าหลายท่านฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคงอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าจะใช้พระธรรมคำสอนอย่างไรมาชโลมใจให้เราเข้าใจตรงจุดนี้เจ้าค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้สูญเสียหรือยังไม่ได้เสื่อมในสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เสื่อมไปเจ้าค่ะ
1: ในข้อ48เนี่ยบอกไว้ทั้ง2ส่วนคือส่วนที่ทุกข์และส่วนที่แก้ทุกข์ด้วยเดี๋ยวประการต่อไปก็จะพูดถึงว่าท่านเปรียบเทียบส่วนต่างส่วนที่มันทุกข์ก็มียกขึ้นมาละเมื่อท่านครูเราพูดเราจะอธิบายแต่ละจุดละจุดไปเรียบร้อยละ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็ยกส่วนต่างว่าแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยต้องทำยังไงนี่คือข้อ48
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะอยากจะพูดถึง use case ก่อนก็คือเคสที่มีเคสแบบนี้จริงๆคือข้อ49และ50ที่จะพูดถึงเคสการเอาไปใช้งานเอาข้อ48
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: โอเค48ในส่วนที่ว่าจะพ้นทุกข์จะไม่ทุกข์ได้ทำยังไงเอ้าคนที่เขาได้รับฟังสดับธรรมะนี่กลับไปเมื่อสักครู่ข้อ46กับ47ใช่ไหมสุตต
0: ะ
1: สุตตะคือคุณฟังข้อนี้เป็นทรัพย์ของคุณข้อนี้เป็นความถึงพร้อมของคุณฟังว่าไงนะคนที่เขาได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าโอ้สิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดานี่คนนั้นเนี่ยเขาย่อมพิจารณาว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเท่านั้นนะที่ตายไปแท้จริงแล้วของคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันย่อมมีความการมาการไปการสิ้นไปการเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันอะเออแล้วถ้าเราจะมาเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกเราควรจะไม่เศร้าโศกพอเขาพิจารณาได้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เศร้าโศกคือสิ่งที่เขาพิจารณาคืออะไรนะคือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่คนหนึ่งก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติว่าลูกตายลูกตายลูกของคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ลูกของคนอื่นตายคนอื่นนั่นแหละเขาทุกข์โอเคป่ะเขาทุกข์ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอลูกของเราตายสมมติลูกของเราตายเอ้าลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์เดี๋ยวก่อนนะก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวเท่านั้นที่ตายนะลูกของคนอื่นเขาตายเขาทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ก็ในเมื่อลูกของเราตายแล้วเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เพราะพอลูกของคนอื่นตายเรายังไม่ทุกข์เลยแล้วพอลูกของเราตายเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ควรทุกข์เออเขาจะเห็นข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คุณใจเข้าใจลอจิกหมายถึงกระบวนการลำดับขั้นความคิดตรงนี้นั้นสำคัญนะในข้อนี้นะ
0: เจ้าค่ะแต่พ่อแม่บางคนนะเจ้าค่ะก็อาจจะคิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าเสียลูกไปก็อาจจะเสียใจไปบ้างล่ะแต่ต้องตั้งสติให้ได้ว่า
1: okay. อ
0: ันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรอย่างไรเรารู้แต่วันเกิดแต่วันตายไม่มีใครรู้ดังนั้นเราก็จะบรรเทาความเศร้าโศกลงอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่ลูกเราจะต้องตายจากไปและเป็นกาละของเขาอย่างนี้น่าจะต้องคิดได้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะ
1: ก็นี่ข้อนี้เลยอธิบายลำดับขั้นความคิดไว้อย่างนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อคุยให้พระอาจารย์ฟังว่าวันตายเราก็ไม่รู้จริงๆวันเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันเกิดเนี่ยพ่อแม่จะมาบอกวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบอกเราจริงๆเราไม่รู้นะแต่ท่านบอกเราไว้เฉยๆบอกว่านี่คุณเกิดวันนี้นะลูกจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเกิดเราก็ไม่รู้มันตายเราก็ไม่รู
0: ้
1: เออก็ในเมื่อเราก็ไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทุกข์ไงเราไม่ควรจะทุกข์เพราะฉะนั้นผลของความทุกข์ในข้อที่2ก็คือว่าแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าโอ้ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสัก1หรือ2วิธีในบรรดากระบี่ความทุกข์ที่แบบมากเนี่ยนะคือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมีก็มี 100% ไม่มีก็ไม่มี 0% เลยไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเกรดเป็นลำดับเป็นขั้นนะสมมติกองทุกทั้งหมดนะที่ว่าคนที่จะทุกข์หนักๆมากๆเลยเนี่ยนะก็คือร่ำให้กรำกวนทุบบกชกตัวอาหารไม่กินการงานไม่ทำร่างกายเศร้าหมองเอ้ยเราอาจจะไม่ทุกข์ปานนั้นนะงานเราอาจจะไม่ทำนะฉันขอลาสัก 4-5 วันแต่ว่าก็ยังกินข้าวอยู่ความทุกข์คุณก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าคุณพิจารณาเห็นได้บ้างงานฉันไม่ลาก็ได้ฉันยังทำงานไ ความทุกข์คุณก็ลดไปอีกอย่างนี้นะทุกอกชุกตัวฉันก็ไม่ทุกอกแต่ว่าอาจารย์ร้องไห้หน่อยหน้าความทุกข์คุณก็ลดลงไปอีกร้องไห้ฉันก็ไม่ร้องไห้หรอกฉันก็เสียใจอยู่ภายในแล้วกันนะไม่ให้น้ำตาไหลความทุกข์คุณก็ลดไปอีกก็อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาได้ระดับไหนสติมีกำลังแค่ไหนเนี่ยมันก็จึงไล่กันไปไล่กันไปในลำดับของความทุกข์ที่มากขึ้นหรือลดลงตามสติกำลังตามสติปัญญาที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ก็เป็นไปแบบน
0: ี้ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่ต้องเห็นก็คือประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีด้วยความเศร้าโศกไม่ว่าจะเศร้าโศกมากหรือเศร้าโศกน้อยก็ตามโอเคในลำดับความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยที่ไล่มานะโศกมากสุดๆๆๆๆก็จนถึงแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำไม่อาบอะไรไม่ทำจนเพื่อนเนี่ยต้องมาดูเพื่อนเราก็เศร้าไปด้วยศัตรูเราก็ยิ่งดีใจว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: นี่คือโศกสุดๆเลยนะนี่คือหนักสุดๆเอาไม่ต้องเอาหนักสุดเอานิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมโอ้โหกระเทือนใจแล้วแบบโอ้โหแบบจะร้องไห้แต่แบบอั้นไว้ได้ไม่ร้องไห้แม้แต่ความโศกน้อยเดียวนี่ท่านว่าไม่มีประโยชน์แม้น้อยเดียวความโศกนั้นเฮ้ยมันทำไมจะไม่มีประโยชน์คุณใจจะถามนะท่านฟังอาจจะสงสัยว่าก็ถ้ากันก็ต้องโศกบ้างนะเอาใหม่ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือประโยชน์ในความที่ว่าคุณจะได้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สิ้นไปไม่ชิบหายด้วยความเศร้าโศกนั้นนั่นน่ะไม่ได้แม้นิดเดียว
0: คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ก็สมมติว่าถ้าสมมติเราโศกใช่ป่ะสมมตินะแล้วของที่จะแก่มันกลับไม่แก่ขึ้นมาของที่จะตายกลับไม่ตายขึ้นมาของที่จะเจ็บไข้กลับไม่เจ็บไข้ขึ้นมาด้วยความโศกของเราที่ยิ่งมีมากยิ่งจะไม่ตายยิ่งจะไม่เจ็บไข้ยิ่งจะไม่ชิบหายไปเนี่ยเอ้าความโศกนั้นมีประโยชน์นะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เออแต่โศกมากเท่าไหร่เอาไม่ต้องเอามากเอานิดเดียวแล้วจะให้ความสิ้นไปมันไม่สิ้นไปแม้หน่อยนึงตามสัดส่วนของมันเนี่ยมันไม่ได้ไง
0: มันก็เป็นไปไม่ได้
1: ไม่ได้ไงก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะ
0: ก็เลยไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ
1: ไม่มีค่าแม้น้อยเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคิดมามากๆแล้วยิ่งมากๆจะได้สักนิดนึงนะว่าจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ชิบหายไม่สิ้นไปสมมติอาจจะสัดส่วนแบบมากๆเลยเช่น1ล้านต่อ10อย่างเงี้ยอ่ะฉันมีความทุกข์สักล้านหนึ่งแล้วให้ความตายหายไปสัก10นึงอ่ะโอ้มันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้คือมันไม่ใช่ทำงานอย่างนั้นมันเป็นอาฐานะนะมันไม่ใช่จะเกี่ยวข้องอย่างนั้นประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยด้วยความโศกไม่มีท่านว่า
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีประโยชน์ว่าจะทำประเพณีนั่นนี่ก็เท่ามันก็เหมือนก็ไปตามนั้นแหละมันก็คือตายไปก็ตายไปแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ของเราหรือของคนอื่นไม่พึงได้ด้วยความโศกนี้ไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเราทำยังไงเอ้าแล้วคนที่เขาพิจารณาอย่างเงี้ยเขาไม่ร้องไห้ไม่กล้ำกลวนสมมติดีที่สุดนะก็คือไม่เศร้าโศกนะแล้วเขาทำอะไรมีใครทำก็ทำไปทำตามที่ควรจะต้องทำไปนะมีกิจการงานใดก็ทำไปต่อเราทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วท่านใจกำลังนี้วันนี้เราก็ทำอะไรตรงนั้นเราก็ทำไปหน้าที่เราก็ทำเหมือนเดิมไปนี่นะก็จึงมีเรื่องนิทานชาดกอีกเยอะแยะเลยที่โพธิสัตว์เนี่ยไม่เศร้าโศกรักษาจิตมีสติอยู่ได้แล้วคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่รักนะเรารักคนนั้นน่ะแหละเรามีความเคารพในคนนั้นน่ะแหละแต่ว่าเราไม่เศร้าโศกคือเมื่อทีเราจะดูว่าโอ้ยถ้ายิ่งรักกันมากก็ต้องยิ่งโศกกันมากโอ้ยถ้าไม่เศร้าโศกนี่แสดงว่าไม่รักกันนั่นนี่นะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณนายใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้มีในนิทานชาดกมากมายที่ว่าแม้แต่ลูกเองเป็นลูกรักนะ
0: โอเค
1: แต่ว่าไม่เศร้าโศกในความที่ว่าลูกนั้นตายไปสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ก็ตามก็ไม่เศร้าโศกไปตามนั้นแม้แต่พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เศร้าโศกในใจทั้งที
0: ่
1: รักสองอัครสาวกนี้มากน
0: ะ
1: ยกย่องมากว่าเป็นศิษย์เอกนะแต่ท่านปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เศร้าโศก ือก็ทำตามที่สอนไงท่านทำตามที่สอนทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะมีว่ามีหลุดๆนิดนึง
0: เจ้าค่ะ
1: แม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกั้นความโศกไว้ผู้ที่ยังเป็นโสดาบันจนถึงอนาคามีบางทีก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกก็มีก็ธรรมดาเนาะยังไม่หมดเรามาดู use case เรามาดูการนำไปใช้งานนี่คือในข้อที่49และข้อที่50
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่49นี่เป็นเรื่องของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยเสียนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีที่รักมากเลย
0: เพรา
1: ะนางนี่ดีทุกอย่างคอยโอ้ก็ใช้ปฏิบัติต่างๆมีครั้งหนึ่งกลับมาอ้าวนางเสียชีวิตไปแล้วโอ้ยเสียใจมากเสียใจขนาดแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยคือเราไม่คร่ำครวญการงานไม่ทำข้าวปลาไม่กินน้ำท่าไม่อาบร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองป่านั้นเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้โหแต่เป็นยังไงทีนี้แบบจนกระทั่งอมาตย์สนิทคนหนึ่งเนี่ยต้องมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้านี่ก็จึงไปเทศน์ให้ฟังเรื่องนี้แหละให้ใคร่ครวญตามนี้อย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะให้ใคร่ครวญตามนี้
0: ตามฐานะทั้ง5ประการ
1: ใช่ไหมคะใช่ตามลำดับที่อธิบายมานี
0: ้
1: บอกว่าทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนอื่นสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้ตัวท่านก็ไม่ได้ฐานะเป็นอย่างนี้อาฐานะเป็นอย่างนี้ใครกลัวอย่างนี้อ้าวแล้วเราจะโศกหาอะไรความโศกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้จะให้เขากลับมาได้เนี่ยนะใครกลัวไปอย่างนี้อ๋อวางได้พระราชาก็จึงอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่าราชการแล้วก็ให้จัดชาปนกิจศพคือตอนแรกนี่ถึงขนาดว่าไม่ให้ทำศพเลยนะเก็บไว
0: ้
1: อยู่ในโรงแก้วป่านนั้นเลยล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยการที่วงโคตรของพระนางมริกาเทวี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ข้อที่50 50เนี่ยเป็นเคสของพระเจ้ามุนทะแล้วก็กับนางพัทธาราชเทวีซึ่งนางพัทธาราชเทวีเนี่ยส่วนคตคือที่มงคตคือตายไป
0: เจ้าค่ะ
1: พระราชานี่ก็โอ้ทุกข์มากทุกข์มากขนาดว่าโอ้ก็คือเหมือนกับเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าพระชานจะไม่ผิดน่าจะในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็มีภิกษุที่ชื่อว่าพระนารทะเนี่ยแสดงเรื่องนี้ให้พระเจ้ามุนทะฟัง

0: ยเรื่องราวฐานะ5ประการนี้แสดงโดยภิกษุที่ชื่อว่านารทะแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เลยเป็นนัยยะที่เทศให้พระเจ้ามุนดาฟังโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าโสการขะอมาตย์ไปนิมนต์พระนารทะเข้าไปสู่บังเทศให้พระเจ้ามุนทะฟังเพราะว่าทรงเสียพระทัยจากการจากไปของนางพัทธราชทีวีแล้วก็ไม่ให้เผานะให้แต่งตัวนางดีๆใส่รวงแก้วไว้แล้วก็แบบกอดศพนางอยู่ทั้งวันทั้งคืนเอาข้าวก็ไม่กินการงานก็ไม่ว่าราชการน้ำก็ไม่อาบร่ำให้คร่ำครวญอยู่ก็ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพระนารทะไปเทศให้ฟังก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองนัยยะอย่างนี้เลยประโยชน์แม้น้อยหนึ่งของความโศกไม่มีจนกระทั่งว่าพระเจ้ามุนทะวางได้โอ้เราก็ทำงานของเราต่อไปโอ้ยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นให้ได้
1: ค่ะ
0: คือคนที่มีความโศกนี่คือเหมือนกับว่าความโศกนี้มันปักเข้าที่หัวใจมันอ่อนและถ้วยไปหมดแล้วความโศกนี่ก็มีพิษของมันคืออวิชชาแล้วพอฟังเทศน์นี้เสร็จเหมือนกับถูกถอนลูกศรออกเออมันคลายความเศร้าโศกไปได้จิตใจนี่มันเบาลงได้เอ๊ะธรรมเทศนานี้ชื่ออะไรถามท่านพระนารทะท่านก็ตั้งชื่อธรรมเทศนานี้ให้แล้วกันเทศกันเนี้ยชื่อว่าโศกะสัลลหรณะคือการถอนลูกศรคือความโศกลูกศรคือความโศกเนี่ยถูกถอนขึ้นออกมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อธรรมปริยานี้ว่าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนมีปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วไม่เห็นประโยชน์จากความเศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกแล้วทำอะไรก็ทำการงานอะไรที่ต้องทำในตอนนั้นแหละก็ทำไปอันนี้จึงเป็นพระสูตรข้อที่50พระนารทะว่าด้วยพระนารทะนารทะสูตรนี่คือเป็น use case เนอะเป็น case study ว่ามีการนำไปใช้งานอย่างนี้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนตั้งแต่ตอนที่เราจะเสียใครไปถ้าเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นฐานะที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นฐานะที่จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะนี่ถึงจะสามารถที่จะอยู่โดยไม่เศร้าโศกได้นั่นเองเชิญพ่อ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกหลายพระสูตรทีเดียวนะคะซึ่งการรับฟังวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการรับฟังมากทีเดียวเพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำปรับย้อนเข้ามามองที่ตัวเราปรับความคิดของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพินดรุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิสาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
9: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโ ราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอิโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
10: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ1สิงหาคม2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธนะคะ
1: ค
0: แน่นอนว่ารายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะ
1: ค
0: ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยแล้วก็ตอนนี้น้องต้นเพจของเราไลฟ์หรือยังเรียบร้อย
1: ไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
0: นะคะ
1: มาแล้ว
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ได้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไอวรินผมแปลกจังถ้าทำผมมาวันนี้ไม่ได้จัดรายการค่ะ
1: ทำไมครับเข้าใจได้เพราะว่ารายการ
0: โอ้มันเช้ามาก
1: 8นาที
0: คุณแล้วก็คือเมื่อเช้านะดิฉันรีบมากนะดิฉันกลัวมาไม่ทันดิฉันก็เลยหยิบที่คาดผมเลยจะมา
1: เลย
0: ปึ้งเลยนะคะ
1: แต่ยังดีอยู่ก็ยังสวยอยู่นะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคำชมวันนี้เสื้อคุณก็สวยนะคะ
1: ขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อเลย
0: ดิฉันว่าแล้วทำไมคุณแบบว่าดูดีเป็นพิเศษเลยจ
1: ั
0: ดเต็ม
1: แต่เราไม่ได้นัดกันนะแล้วก็คอปกเหมือนกัน
0: ทุกคู่
1: น
0: ะ
1: ทุกทีเราจะใส่คอกลมมานะวันเสาร
0: ์ใช่
1: นะครับก็พบกัน FM 92.5 อย่างที่บอกไปวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ก่อนอื่นทักทายทุกท่านมาแล้วรายงานตัวในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูไลฟ์สดก็ทักทายเรา2คนกันมาได
0: ้
1: นะครับส่วนเรื่องอากาศวันนี้อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างโซนของภาคเหนือเองเนี่ยหลายจังหวัดเลยอย่างเชียงรายนะครับที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
0: ่
1: นะครับต้องรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกแจ้งเตือนมาเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้นี่แหละไปจนถึงวันที่6สิงหาคมไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งช่วงของอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกของไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนื้อจนถึงวันที่6เนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% นี่ก็คือถือว่าเตรียม อุปกรณ์กันฝนได้แล้วนะคะพบเกิน 50% นี่ก็ถือว่ายังไงก็ตกแน่นอนนะคะภาคอีสาน 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออกด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็คือทั่วนาทาทิศแหละนะคะจะทั่วประเทศแล้วภาคกลางก็ 70% อันดามัน 60% นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% แล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของหนาวเพราะอย่าลืมเพราะว่าเวลาฝนมันหยุดไปแล้วเนี่ยความหนาวมันจะตามมา
1: ใช่
0: นะคุณใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยอ่ะป่วยง่ายก็อย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกแดดออกอะไรยังไงทักทายพวกเราทั้งสองคนกันมาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอันนี้เป็นรายงานของปภ.นะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ก็คือที่เจอเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมดินสไลด์เนี่ยนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สายบ้านเรือนได้รับความเสียหายผลกระทบใน50หลังคาเรือนนะแล้วก็ตอนนี้เชียงรายเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดเลยครับที่เขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับเบื้องต้นมีการ จังหวัดเลยเนี่ยได้ใช้แผ่นเหล็กและกระสอบทรายยักษ์หรือว่าบิ๊กแบกเนี่ยปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเลยไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนก็ตกหนักเหมือนกันมีการเสริมกระสอบทรายแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะครับในของเพชรบูรณ์นะแล้วก็ปราจีนบุรีก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะครับเข้าไปในซอยเนี่ยระยะทางประมาณ200เมตรส่วนจังหวัดน่านก็ดินสไลด์ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังการใครที่จะสัญจรไปมาแล้วก็ทางอบต.ภูคาเองนำรถไถลากจูงออกจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของรถโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางในขณะนั้นก็ถูกดินไหลปิดทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใครที่อยู่น่านนะคะอยู่บ่อเกลือจริงๆดิฉันไปเที่ยวน่านนะที่ต้องบ่อเกลือนี่แหละนะคะตอนนั้นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงปลายตุลาก็ฝนยังมีฝนอยู่แต่ว่าก็ปลายแล้วยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนพื้นที่ชาวน่านนะคะบอกเกลืออัปเดตกับเราหน่อยนะว่า
1: สภาพตอนนี้ฝนยังหนัก
0: สภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหนักไหมดินโคลนถล่มเป็นยังไงกันบ้างแชร์ภาพกันมาได้นะเพราะน้องต้นนี่อยู่ในทีมโซเชียลของสวทด้วยอาจจะได้อัปเดตกันแบบเรียลไทม์ได้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้นบัญชีม้าเราได้ยินคำนี้มานานมากเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่อะมักจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยพบว่าไปใช้เป็นบัญชีเด็กมากขึ้นแล้วนะโอ้โหมันอันตรายมาก
1: เลย
0: หลอกเด็กใช่คุณธปท.นะคะยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะปรับลดวงเงินโอนเยาวชนตามช่วงอายุเหลือ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันหลังพบว่ามิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเด็กกันมากขึ้นซึ่งเริ่มทยอยบังคับใช้กันยายนถึงตุลาคม69นะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยได้บอกว่าธปท.นะคะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงินโดยปรับปรุงมาตรการเป็น customer profiling ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นเพื่อป้องกันการนำบัญชีของเยาวชนเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าหลังมีการค้นพบค่ะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากบัญชีผู้ใหญ่มาเป็นบัญชีของเด็กแล้วก็เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบัญชีของเด็กเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายต่อการเปิดบัญชีทีนี้พอเขาไม่ได้จำกัดวงเงินในการโอนเข้าโอนออกในแต่ละวันเนี่ยการที่เป็นบัญชีม้ามันก็ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธปท.นะคะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลดความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่พบกรณีแอปดูดเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแต่ขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกโอนเงินสูงสุดประมาณ 8,500 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจากการยกระดับมาตรการในหลายๆด้านเลยซึ่งในด้านนั้นก็คือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักเกณฑ์การแชร์ responsibility ให้สถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการ e-payment ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบกพร่องต่อหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการโอนเงินผิดบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงนะว่ามันยากมากกับการที่ไปแจ้งความไปธนาคารรอเงินโอนกลับเดี๋ยวนี้มันหลายขั้นตอนพอเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบูรณาการร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับรูปแบบการก่อเหตุมิจฉาชีพนี่เหมือนโควิดเลยนะปรับตัว
1: ปรับตัว
0: เหมือนปรับสายพันธุ์เลยนะหันมาใช้บัญชีของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็น cashless society เนาะ
1: ใช่
0: เป็นแบบ mobile banking กันแล้วสแกนกันแล้วนะคะหรือว่า internet banking เนี่ยก็มาใช้กันมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเยาวชนเนี่ยเขายินยอมให้เปิดบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้ธปท.ก็ร่วมมือกับธนาคารกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ปรับมาตรการ customer profiling นะคะโดยกำหนดวงเงินโอนกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินรายวันของเยาวชนตามช่วงอายุนะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานจริงแล้วก็สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันแต่ดิฉันว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ใช่นะสูงอยู
0: ่ก็ยังสูงอยู่นะเพราะ 10,000 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพบวงเงินที่โอนที่เป็นชื่อเยาวชนเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อวันน้องต้น
1: ซึ่งจริงๆเยาวชนคิดว่าไม่ต่อวันเนี่ย
0: ไม่น่าจะ
1: เรายังไม่ถึงเลยนะเพราะเราเงินเดือนเงินทั้งหมดก็ทั้งบัญชีก็ไม่ถึง 30,000 ต่อวัน
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าอายุ 10 ถึง 12 ปีเนี่ยโอนหรือชำระได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
1: อันนี้คือมาตรการใหม่
0: มาตรการใหม่กำหนดวงเงินนะ 12 ถึง 15ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและ15ถึง18โอนเงินหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันโอเค18เนี่ยเข้าใจได้
1: อ
0: าจจะมีการจ่ายค่าทุนค่าเทอมละเรื่องการศึกษานะคะก็เข้าใจได้แต่15เนี่ยก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีละที่มีมาตรการนี้ออกมานะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะทยอยในการปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเพราะว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหูเยาวชนเด็กเนี่ยอย่าง10ถึง12ปีเนี่ยคือวันนึงเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกิน 3,000 หรอก
0: คุณ
1: คือด้วยความที่อ่ะต้องอ่ะเงินผู้ปกครองอาจจะต้องให้น้องมาด้วยถูกไหมแล้วเวลาน้องจับจ่ายใช้ซื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยน่าจะมีไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่ไหนจะต้องจ่ายอ่ะนี
0: ่
1: ลูกออกแม้ค่าซื้อของเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
0: ของใช้ส่วนตัวให้ลูกให้หลานอีกนะแต่ว่าเด็ก10ถึง12ปีสมัยก่อนดิฉันยังกระโดดยางเงิน 3,000 ดิฉันยังไม่รู้จักเลยฉันยังจักเหรียญ5เหรียญบาทอยู่เลยแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้แต่ว่า 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูใครที่มีลูกๆหลานๆช่วงอายุเท่านี
1: ้
0: มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆตัวเองใช้เงินประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรกันเติมเกมไหมหรือไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เติมเกมก็ได้โอ้แต่วันนึงถ้าเติมเกิน 3,000 นี่เยอะนะ
0: ตกแล้วเดือนนึง
1: ผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเด็กๆมีเติมเกมเพื่อที่แบบเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจได้แต่โอ้โห 3,000 ก็เยอะไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะ
1: จริงๆอย่างเราตอนเราอายุ10ถึง12เนี่ยเราได้เงินไปโรงเรียนเนี่ยวันละ20บาท
0: ดิฉันได้10บาท
1: คือเทียบกับค่าเงินตอนนี้มันคงเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนหรือมันวันนึงก็ไม่น่าใช้เกินนึง100บาทมั
0: ้ยไม่น่าเกิน
1: ค่ารถเมย์อย่างน้อยถ้าตีสูงสุดก็20บาท
0: ไปเอาแต่ไปกับ40แล้วอาจจะนั่ง MRT BTS
1: เร
0: ีย
1: ก
0: ว
1: ันละ300อ่ะนะ
0: delivery ทานข้าว
1: 50บาท
0: 60
1: บาทแพงสุด
0: เรียกบริการรถรับส่งซื้อสกุตชี่คุณ
1: เอาเถอะ
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้การดูแลบุตรหลานด้วยเพราะตอนนี้ทปท.เขาก็ช่วยแล้วนะคะ
1: ครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันสักนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องเรียนเรื่องสอบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นการสอบของผู้ใหญ่นะเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดเองทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะต้องมีความคืบหน้านะและข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาเข้าสอบโดยสุจริตด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่หันมาเข้ารับราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยมุ่งมาสอบท้องถิ่นกันเยอะนะแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเพื่อที่จะหาความมั่นคงในชีวิตบ้างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบ้างหาเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเอ้าเราสอบมาอย่างสุจริตเนอะไปเจอในกลุ่มที่เอ้าทำไมทุจริตมาล่ะก็ดันโดนไปด้วยอยู่บัญชีเดียวกันแบบนี
0: ้มันเหมารวมเนาะจริงๆนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาแล้วก็บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขามุ่งที่จะยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกป้องสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะในเรื่องทปท.ผ่านไปแล้วรมช.ก็มานะในเรื่องธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะน้องต้นตอนที่เราสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเราสอบกพได้ไหม
1: สอบสี
0: ่เราสอบกพ
1: ดิฉัน
0: กำลังเพราะมันนานมากอะดิฉันกำลังงงว่า อ๋อแต่ว่าทางด้านของท้องถิ่นเขาไม่มีสอบกพ.ใช่ไหมคุณท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมมีสอบเหรอเอาไม่เป็นไรใครเคยสอบท้องถิ่นมาแชร์กันบ้างนะว่ามีสอบกพ.หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นเซิร์ชละเซิร์ช
1: ไม่ต้องสอบภาคกออันนั้นคือภาคกอของข้าราชการพลเรือนสามัญของกพ.ของเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีภาคกอของทางด้านท้องถิ่นของเขา
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆนะแต่ละหน่วยงานราชการเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเคารพกฎกติกาของแต่ละหน่วยงานด้วยนะทำให้ถูกต้องนะคะพอมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของรัฐบาลนะยังไม่หมดนะคะรัฐบาลมีการเร่งอำนวยความสะดวกคนที่มีรถเก่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเช็คว่าอุ๊ย
1: ม
0: ีรถเก่า
1: ยัง
0: มีรถอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ารถฉันมันเป็นรถเก่าล่ะ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: รถที่ใช้ไม่ได้แล้วจอดไว้ริมทางข้างทางหรือว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับประกอบอาชีพจะทำยังไงอ่ะทางด้านนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภายหลังที่ครม.เนี่ยรับทราบนะคะก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์คืนนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาที่ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงหัดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินคดีขออภัยค่ะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งนะคือมีคนอุทธรณ์แล้วประมาณ 200,000 กว่ารายมีคนที่มีรถเก่าแล้วก็มายื่นขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยื่นคำอุทธรณ์แล้วประมาณ 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 รถยนต์ 60,000 แล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดก็คือโคราชนะรองลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณีที่ยานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือมีแหละแต่ว่าเกินเกณฑ์อาจจะเก่าแล้วนะอาจจะจอดทิ้งไว้นะรวมถึงกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานนี่ไงอย่างที่เราสันนิษฐานกันนะคะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ทางด้านของนางสาวรัชดานะคะได้บอกว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือรถเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างได้ไหมฉันนึกถึงเพลงหรือว่ารถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นเลยก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะไม่นับนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใครที่มีรถทั้ง2ประเภทตามปีแบบนี้ไปยื่นคำร้องใหม่ได้ภายใน31สิงหาคม2569ค่ะ
1: ทุกทีเขาก็คือจะนับตอนแรกคือนับรวมไปด้วยแต่อย่างที่บอกที่เราคุยกันโอ้รถบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้15ปีคือขับไม่ไหวแล้วมอเตอร์ไซค์
0: รถก
1: ็แต่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านผมนี่ก็
0: ไหวไหม
1: ยังไหวตอนนี้ยังไหวอยู่นะเกิน15ปีเหมือนกันแต่ว่า
0: แค่ไปซื้อแกงหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นคือขับแค่ในหมู่บ้านหรือแบบออกหมู่บ้านไปซื้อตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงโอ้ไหนมาขับมาถึงสวทก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ขับแค่เนี่ยบริเวณเนี้ยแหละ
1: นะ
0: แต่ก็ไม่ถึงจะเป็นการชี้ว่าฉันเป็นคนรวยนะมีมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: เขาปรับให้แล้วนะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถนะครับอันนี้เกี่ยวกับรถบ้างแต่เป็นรถตุ๊ก
0: อ
1: ันนี้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปมีข่าวออกมาบอกว่าเขาจะจำกัดเลยนะรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในทีนี้ก็เอ้าทำไงล่ะทีนี้รถ ตุกๆก็เยอะอยู่นะในกรุงเทพชั้นในล่าสุดเรื่องนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเป็นแนวทางของกรมการขนส่งทางบกที่เขาบอกว่าจะจำกัดการใช้รถตุกๆที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปในพื้นที่กทมชั้นในเนี่ยทางนี้การดำเนินการนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติยังไม่ได้เสนอรัฐบาลอะไรเลยคือยังไม่ได้เสนออะไรเป็นเพียงแค่รับฟังความเห็นไว้ก่อนนะแล้วก็วางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้หากอนาคตมันมีการปรับใช้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุ๊กๆในพื้นที่กทมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปแล้วใช้งานสูงสุดตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปี
0: รถยิ่งกว่ารถมอเตอร์ไซค์15ปี
1: อันนี้ของรถยนต์เป็นเครื่องยนต์สันดาปอายุใช้งาน10ถึง50ปีผมยังไม่เกิดเลยนะรถยังใช้อยู่เลยนะ
0: แหมอ่อนยาวนะคุณนะ
1: ซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลทั้งเรื่องของความปลอดภัย แล้วมลพิษคือวิ่งอยู่จะดับไม่ดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อันตรายด้วยนะ
1: นั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าเขาสำรวจไว้ก่อน แล้วเขาบอกว่าจากเอกสารบันทึกหลักการเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีที่สำคัญเยอะมากทั้งโบราณสถานสำคัญเนื้อพระอารามหลวงต่างๆวัดพระแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเราไปดูนักท่องเที่ยววิ่งมาท่องเที่ยวเจอรถตุกๆคือเขา Amazing แหละรถตุกๆมันเป็น Amazing ของไทยแต่เป็นรถตุกๆ50ปี
0: วิ่งแล้วดับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ไม่ Amazing แล้ว
1: นะครับแล้วก็จะลดมลพิษทางอากาศด้วยคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแล้วมลพิษมันเยอะไงควันดำอะไรต่างๆนานาก็คือเดี๋ยวเขาวางแผนอันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆนะยังไม่ต้องกังวลใดๆ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็หลายๆคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะเรื่องของเงินที่ไปโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนคุณเกริกชัยนะคะบอกว่าสมัยก่อนได้ไป1บาท5บาทเดินไปเรียนเที่ยงก็มาทานข้าวที่บ้านอุ๊ย
1: โอ้เดินมากลับมาแสดงว่าบ้านใกล้โรงเรียนสิ
0: บ้านใกล้โรงเรียนคุณทิพวรรณบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆไม่เห็นต้องมีเงินโอนเลยสมัยก่อนมันไม่มี
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโมบายแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยการซื
0: ้
1: อใช้จ่ายอะไรมันก็ผ่าน QR code อะไรอย่างงี้ไง
0: อันนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณสุราลักษณ์นะบอกว่า Morning from เพชรบูรณ์อ๋
1: อ Morning ครับ Good morning นะคะ
0: Good morning นะคะมีใครอีกบ้างก่อนที่เราจะ
1: ม
0: ี
1: คุณประภา
0: คี
1: คุณที
0: ่
1: คุณที่พวันบอกว่ามอไซค์ซื้อมาตั้งแต่ปี54ค่ะตอนปีน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับรถตุกๆอายุยืนนะคะนะ
0: น
1: ี่การมีรถบางครั้งยังไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลย
0: อุ๊ยอันนี้เรื่องจริงนะคุณบางคนเรื่องจริงนะ
1: แล้วในช่วงที่น้ำมันราคาค่อนข้างสูง
0: เราต้องจอดรถไปบ้านเลยนะ
1: นี่บางคนบอกว่าอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพโอนเงินมาให้จริงๆต้องบอกว่าเวลาเจอโอนเงินผิดเนี่ยนะอย่าโอนกลับในทันทีนะแจ้งธนาคารแจ้งตำรวจแล้วเขาเดี๋ยวเขาดำเนินการเดี๋ยวธนาคารเขาจะโยกเงินเองมาเป็นมาตรการของเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพจะอาศัยในการที่อยู่ดีๆโอนเงินมาให้เราแล้วจำนวนอาจจะไม่เยอะไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าอุ้ยโอนผิดให้โอนกลับมาหาเราถ้าเราโอนกลับไปหาเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเป็นเส้นทางเงินของเขา
0: ใช่แล้วเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในบัญชีม้าด้วยซ้ำนะคะต่อให้แบบแค่20บาทไม่เป็นไรพี่โอนคืนไปเลยไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะคะ
1: นะครับ6นาฬิกากับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณพฤกแก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อข่าวยามเช้าครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจะกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากจะไปทำงานในต่างประเทศครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณ10-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับ60%จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุสและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านปีของร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับเรา2คนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวนโยบายต่างๆเนอะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลไปแล้วอันนี้มาดูอีกเรื่องนึงแล้วกันวันนี้เขาดีเดย์วันแรกนะ1สิงหาคมที่บอกว่าถ้าค้างใบสั่งมีใบสั่งแล้วค้างจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงคือท่านสามารถไปต่อชำระภาษีอะไรได้ตามปกติแต่ท่านจะไม่ได้ป้ายมาถ้าท่านยังค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาดีเดย์แล้ววันนี้วันแรก1สิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องนี้จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของเขาคือพูดง่ายๆเขามีมาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเขาก็หามาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมมาตรฐานสากลซึ่งระบบใหม่เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้บ้างข้อมูลได้ว่าใบสั่งที่เราโดนเนี่ยโดนข้อหาอะไรต้องชำระเท่าไหร่ที่ไหนอะไรยังไงโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปชำระค่าปรับจริงโดยระบบเนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดเช่นสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้กับเรานะครับทีนี้ตั้งแต่1สิงหาคมคือวันนี้เนี่ยแหละหลังจากออกใบสั่งปุ๊บถ้าเราทำผิดเนอะแล้วเราโดนใบสั่งแล้วเราไม่ชำระค่าปรับคือไม่ไปจ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนมาก่อนตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้ายังไม่จ่ายตามเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งค้ำชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับกรมการขนส่งทางบ

0: ไม่มีผลย้อนหลังเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปจ่าย
0: ยังค้างอยู
1: ่
0: ก็ไม่นับก็คือไม่เป็นไรค
1: ือ
0: จริงๆควรจะจ่าย
1: จริงๆควรจะจ
0: ่ายแต่ว่าผลที่เขาจะนับ
1: เพราะจริงๆมันมีผลต่อการต่อภาษีนะในเรื่องของค่าปรับอะไรนี้ต้องไปติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะทำให้ถูกต้องดีกว่านะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโ
0: ล
1: ่นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะคะได้ติดตามเขาไหมดิฉันเคย
0: ผมติดตามผมเคยดูคลิปของเขาใช่
1: ตั้งแต่เขาเป็นบ้านแดงเนาะนะคะตอนนี้เขามาสู่ต่อๆแล้วนะคะก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาชี้แจงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณถลุนโซโล่นะตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าถลุนโซโล่นะคะก็ได้มีการบอกว่าขอเรียนให้ทราบดังนี้นะว่า1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิชลิชีเนี่ยประมาณ 20:30 น.วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีนะแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีค่ะว่าตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมอ๋อให้แจ้งตั้งแต่14แล้วเหรอ นะคะอ่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะข้อ2ก็คือพอเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของคุณถลุนน่ะนะคะเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของไทยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียถึงได้นำทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวของช่วงเวลากันอยู
0: ่
1: ก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตก็ขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกงสุลอย่างรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของความข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางรัฐนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากไปของคุณถลุนนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยทางคุณถลุนก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยคุณย่านะคะก็คุณถลุนก็ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงทางด้านนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยญาติของคุณถลุนเนี่ยได้ลงนามมอบอำนาจให้กรมการกงสุลดำเนินการต่อแล้วครับว่ากรมการกงสุลเนี่ยจะได้รับเอกสารในวันที่3สิงหาแล้วจะเข้าสู่การขั้นตอนการแปลเอกสารส่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ออกใบมรณบัตรก่อนส่งร่างทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเนี่ยของผู้เสียชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาข้อสรุปด่วนสรุปกันไปนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันพฤหัสนี้แล้ว6สิงหาคมนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมารีฮัวน่านะครับก็ไปรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรสามารถรับชมไลฟ์สดในเพจถนนดนตรีได้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เจ้าของรายการถนนดนตรีพร้อมกับข่าว7โมงเช้าก็มายืนรออยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวเรา2คนลารายการกันไปก่อนเลยละกันครับแล้วก็พร้อมทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่อน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทําหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hubด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์